สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงค่ะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่3พร้อมทั้งประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่พระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและรางวัลธรรมทูตคฤหัสถ์ประเภทต่างๆโดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศตลอดจนผู้แทนจากนานาชาติร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า400ท่านณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับประกาศนียบัตรผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตพร้อมทั้งนำเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศและผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในทวีปต่างๆเข้ารับรางวัลวุฒิบัตรพระธรรมทูตสมทบรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณและเกียรติบัตรประเภทต่างๆโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประทานโอวาทใจความตอนหนึ่งว่าตำแหน่งพระธรรมทูตมิใช่เครื่องประดับบารมีเพื่อเชิดชูตนแต่คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยขันติธรรมและสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประกาศพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกสำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดการอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปีนี้เป็นรุ่นที่32มีพระภิกษุทั่วประเทศเข้ารับการอบรม118รูปโดยมีพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม18รูปซึ่งได้ทำการอบรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกอบด้วย3ภาคคือภาควิปัสสนากรรมฐานภาควิชาการและภาคปฏิบัติการทำการอบรมด้วยกัน2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศดำเนินการอบรมค่ะซึ่งนี้เป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะในการพัฒนากำลังพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างสันติสุขและส่งเสริมคุณค่าทางพุทธธรรมสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อร่วมน้อมรำลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน8ท่านและร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษโดยพาสาธุชนทุกท่านออกเดินทางตามรอยพระชนชีพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติสู่สวนลุมพินีที่ประสูติผ่านช่วงแสวงหาความจริง

คืนแห่งการตรัสรู้ที่ยาวนาน45ปีแห่งการเผยแผ่พระธรรมและสุดท้ายสู่กุสินาราใต้ต้นสาระอันสงบในวาระปรินิพานและพระดำรัสสุดท้ายที่พระองค์ฝากไว้ก่อนดับขันคือสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนจดจำไว้ในใจว่าจงเป็นที่พึ่งของตนเองอย่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกจงให้ทำเป็นที่พึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเดินตามบุคคลใดหรือการสวดมนต์ภาวนาตามรูปแบบใดแต่มาจากการมองเข้าไปในใจของตนเองอย่างแจ่มชัดพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างว่าจะช่วยเหลือใครได้โดยตรงแต่พระองค์ทรงบอกว่านี่คือแผนที่นี่คือเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ปัจจุบันเจ้าต้องเดินด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านจุดประทีปและเวียนพระทักษิณร่วมกันก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างพูดตรงกันว่าวันนี้เป็นวันที่นั่งสมาธิได้ง่ายเป็นพิเศษกายสบายใจสงบได้อย่างรวดเร็วและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งกล่าวว่าวันนี้สมาธิช่วยฉันได้เยอะมากเพราะฉันเจอเรื่องที่ไม่ดีตลอดทั้งวันขอบคุณที่พาสติของฉันให้กลับมาได้ซึ่งประโยคนี้สะท้อนความจริงว่าสมาธิไม่ใช่เพียงการฝึกจิตในยามที่ชีวิตราบรื่นแต่คือสมอที่ยึดใจไม่ให้ลอยหายไปในวันที่คลื่นชีวิตซัดกระหน่ำที่สุดและในวันวิสาขบูชาคืนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแสงเล็กๆของสติสามารถส่องสว่างในความมืดได้เสมอค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่พระเถรอาจารย์กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีขันติที่ทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาและผู้มีขันติที่บูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในพุทธบริษัทมีความอดทนถึงขนาดอุปมาว่าถ้ามีพวกโจรใจบาปหยาบช้านำเลื่อยขนาดใหญ่มาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราหากเรามีใจคิดร้ายต่อพวกโจรแม้แต่น้อยก็ไม่ชื่อว่าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธแต่มีความคิดแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเลยนะจ๊ะแต่ถึงขนาดกล่าวพุรสวาทะเพื่อตอบโต้ฝ่ายที่มาคิดร้ายให้เจ็บใจหรือใช้มือใช้ไม้ใช้อาวุธเพื่อประหัตประหารกันก็จึงได้ชื่อว่าห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์ความอดทนนี้เป็นบันไดไปสู่นิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าปราศจากความอดทนแล้วจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นก็ไม่ใช่ของง่ายต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคมากมายเพียงไรก็ไม่ย่อท้อเหมือนนางเรื่องความอดทนของพระเตมียกุมารที่ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันมาหลายตอนแล้วนะจ๊ะท่านมีใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวที่จะหาทางออกบวชให้ได้จึงอดทนต่อเหตุการณ์และคืนวันอันเลวร้ายที่ถาโถมเข้าใส่ใจท่านยังคงหนักแน่นยิ่งกว่าภูผาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรความคิดที่จะล้มเลิกความตั้งใจแม้แต่น้อยก็ไม่มีเรามาติดตามรับฟังวีรกรรมการบำเพ็ญบารมีของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระนางจันทาเทวีครั้นทราบว่าพระเตมียกุมารจะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบในน้ำพระทัยของผู้เป็นมารดาที่มีความรักต่อพระโอรสอย่างสุดหัวใจจึงหาทางทูลทัดทานพระราชาอย่างสุดความสามารถแต่พระราชาทรงให้เหตุผลว่าหากแม้เตมียกุมารจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้เพราะแต่มียกุมารเป็นคนกาลกิณีครั้นพระเทวีได้สดับคำว่าพระโอรสเป็นคนกาลกิณีก็ทรงรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมจวนเจียนจะล้มลงแทบพระบาทของพระสวามีเพราะไม่เคยคิดว่าพระโอรสจะถูกใส่ความว่าเป็นกาลกิณีซึ่งพระนางเชื่อมั่นเสมอว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเพียงแต่ยังไม่ปรารถนาจะพูด

จาเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นขลพนาก็ทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นทูลอ้อนวอนพระราชาต่อไปว่าหากพระองค์ไม่อาจพระราชทานราชสมบัติให้เตมียกุมารครองราชไปจนตลอดชีวิตได้ขอได้โปรดพระราชทานสัก7 ปีเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาเรียบตรัสว่าเราให้ไม่ได้หลอกพระเทวีแต่จากนั้นเขาได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ6 ปีเถิด6 ปีก็ให้ไม่ได้พระเทวีทูลขอว่าหากทรงเห็นว่า6 ปียาวนานเกินไปขอพระองค์ทรง

3ปี2ปีปีเดียว7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนกระทั่งเหลือเดือนเดียวแม้พระนายจะทรงทูลขอให้พระกุมารจะครองราชเพียงชั่วระยะเวลาแค่ครึ่งเดือนแต่ก็ดูเหมือนยังยาวนานเกินไปกว่าที่พระราชาจะพระราชทานให้ได้ในที่สุดพระนางจึงทรงอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอพระองค์โปรดทรงสดับคำของหม่อมฉันด้วยเถิดนับแต่หม่อมฉันได้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่หม่อมฉันจะมีความสุขใจเท่ากับการที่ได้ประสูติพระโอรสจนถึงบัดนี้หม่อมฉันก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพระองค์เลยยังคงพอใจเฉพาะสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้เท่านั้นแต่ครั้งนี้หากพระองค์จะทรงเมตตาหม่อมฉันขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานราชสมบัติให้เตมียกุมารลูกรักของหม่อมฉันได้ครอบครองเพียงแค่7วันเถิดหม่อมฉันขอเวลาพระองค์เพียงชั่วระยะเวลา7วันเท่านั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วหม่อมฉันก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นแน่พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระพักของพระนางหมองเศร้าพระเนตรทั้งสองเต็มไปด้วยน้ำตาก็ยิ่งทรงสลดพระทัยขันจะทรงปฏิเสธเช่นเดิมก็เกรงว่าพระทัยของพระนางจะแตกสลายในสุดท้ายเธอจึงได้พระราชทานให้ตามที่พระนางทูลขอขันได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามีแล้วพระนางก็โปรดให้จัดพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารเป็นกษัตริย์โดยให้ประดับตกแต่งพระราชกุมารด้วยเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์ทูลเชิญให้ขึ้นประทับบนพระประทุนหลังช้างพระที่นั่งยกพระเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรและปราบประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ราชสมบัติแห่งกาสิกรัฐเป็นของพระเตมียราชกุมารแล้วจากนั้นก็เสด็จเลียบถนนโดยรอบพระนครตามโบราณคติยะราชประเพณีมหาชนชาวกาสิกรัฐต่างช่วยกันประดับประดาบ้านเรือนของตนเองเมื่อขบวนช้างพระที่นั่งในพระราชพิธีราชาภิเษกผ่านมาต่างก็พากันกล่าวสดุดีตามราชประเพณีแต่จิตใจของทุกคนนั้นล้วนเศร้าสลดไปตามๆกันเพราะต่างก็รู้ดีว่าชีวิตของพระราชกุมารจะดำรงอยู่ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นจากนั้นก็จะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายพระนางจันทาเทวีแม้จะดำเนินการอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์สำเร็จแล้วก็ตามถึงขนาดพระนางก็ยังทรงทุกข์ระทมอยู่ดีเพราะจนถึงบัดนี้จะไม่อาจทำให้พระโอรสกลับเป็นเหมือนคนปกติได้ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของพระโอรสมากจนไม่เป็นอันจะเสวยเลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของแม่ยามมีจิตใจอ่อนไหวไปตามความเป็นไปของบุตรถึงคราบุตรอยู่ดีมีสุขมารดาก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยแต่ครั้นบุตรมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจของมารดาก็เป็นทุกข์ร้อนและดูเหมือนว่าจะทุกข์ร้อนมากกว่าที่บุตรได้รับเสียด้วยซ้ำดังที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามารดาจำนวนไม่ใช่น้อยยอมทำบาปเพื่อลูกและยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเพียงเพื่อให้บุตรกินดีอยู่ดีมีความสุขได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีไปมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเหตุนี้เองบัณฑิตในการก่อนถึงได้กล่าวว่ามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาในเรือนเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายคนเคารพกราบไหว้

บูชาดุจเป็นพระอรหันต์ในบ้านหลังจากพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารผ่านพ้นไปแล้วพระนางจันทาเทวีจึงได้รับสั่งให้จับพนักงานเชิญเสด็จพระราชกุมารขึ้นสู่พระแท่นบรรทมพระนางตรงเข้าสวมกอดพระราชกุมารโดยทรงอาลัยรักล่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเดือบและดำหลับซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่ไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกหรือจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยให้แม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยน้ำตาพระเทวีที่หลั่งไหลออกมาจนแทบกลายเป็นสายเลือดนั้นจะทำให้พระแตมียกุมารใจอ่อนหรือไม่เราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่90จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตสดับปัญหาข้อที่2จบก็เห็นที่มาของปัญหานั้นชัดเจนจึงได้ทูลแก้ว่าบุคคลในปัญหานั้นคือมารดากับบุตรในการบางคราวมารดาใช้บุตรน้อยให้ไปไร่ไปนาแต่หนูน้อยกลับเกี่ยงงอนว่าต้องให้ขนมกินก่อนถึงจะไปคั้นได้ขนมกินตามที่ขอแล้วก็บ่ายเบี่ยงว่าจะให้หนูไปตากแดดร้อนจะตายหนูไม่ไปหรอกแล้วก็ทำปากแบะแสแยะยิ้มล้อเลียนมารดามารดาเห็นบุตรทำท่าหลอกอย่างนั้นก็โกรธด่าทอแช่งชักหักกระดูกแต่ถึงจะสาบแช่งอย่างไรใจจริงไม่ได้ปรารถนาจะให้เป็นไปตามนั้นเลยหลังจากที่มโหสถบัณฑิตได้พยากรณ์ปัญหานั้นจบอารักขเทวดาก็มาปรากฏกายให้สาธุการแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถบัณฑิตด้วยพวงบุพชาติแล้วก็ตรัสถามต่อไปว่า

บุคคลผู้กล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงแต่กลับเป็นที่รักของกันและกันบุคคลที่ว่านั้นคือใครมโหสถบัณฑิตก็ทูลแก้ปัญหานั้นว่าบุคคลที่ว่านั้นคือชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันขณะที่อยู่ด้วยกันต่างก็จะพากันหยอกเย้ากล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้เป็นสามีก็สรรพยอกภรรยาว่าเธอน่ะคงไม่รักฉันแล้วอยู่ด้วยกันไม่นานความรักที่เธอเคยมอบให้ฉันก็พลันจืดจางเธอช่างไม่นึกถึงความหลังครั้งก่อนเมื่อตอนที่พบกันใหม่ๆเธอเคยบอกว่ารักฉันเคยให้สัญญาว่าจะรักฉันคนเดียวตลอดไปแต่ยังไม่ทันไรนี่เธอก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปซะแล้วแม้ทั้งคู่จะกล่าวตู่ให้ร้ายกันและกันเพียงไรในใจกลับบังเกิดความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตทูลเล่าเรื่องนี้ยังไม่ทันจบท้าวเธอก็ทรงแย้มพระสวนด้วยความพอพระทัยเพราะตัวอย่างที่มโหสถยกมากล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ใครๆก็สามารถตรองตามได้ไม่ยากนักครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงทูลต่อไปว่าฝ่ายหญิงผู้เป็นภรรยาก็โต้ตอบสามีว่าพี่นะช่างใส่ความฉันละเกินคงเป็นพี่ละกระมังที่ปันใจให้หญิงอื่นเมื่อครั้งได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกันใหม่ๆนะพี่เฝ้าพะเนาพะนอเอาอกเอาใจฉันทุกอย่างสัญญาว่าจะรักฉันตราบชั่วชีวาก็แล้วเดี๋ยวนี้นะพี่มาทำเป็นหมางเมินยังไม่ทันไรความรักของพี่ก็ดูลดน้อยลงไปทุกวันพี่น่ะปฏิบัติต่อฉันน่ะเหมือนฝืนๆปานว่าจะกล้ำกลืนไม่ได้ใส่ใจสักนิดว่าฉันจะคิดเช่นไรน่ะใช่สิเดี๋ยวนี้น่ะฉันเป็นคนเก่าไปเสียแล้วพี่คงเบื่อฉันแล้วล่ะจึงคิดหาคนใหม่คงจะไปมีคนใหม่ซุกซ่อนไว้ในที่อื่นอีกเป็นแน่เลยมิน่าล่ะพี่ถึงได้พยายามตีห่างจากฉันไปนี่ขนาดตัวยังไม่ทันตายนะแต่หัวใจพี่น่ะเหมือนได้ตายจากฉันไปแล้วเมื่อทั้งคู่โต้ตอบกันไปมาในทํานองนี้นะเพลิงตัณหาที่ยังคุกรุ่นภายในก็ยิ่งลามเลียเผาไหม้จิตใจแล้วต่างฝ่ายต่างก็แสดงความรักใคร่สิเนหากันยังดูดดื่มตามประสาคนรักครั้นยิ่งทักท้วงและตู่กันหนักเข้าก็ยิ่งเป็นที่รักของกันและกันมากขึ้นเพียงนั้นข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุนี้แลเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่กล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงแต่ชื่อว่าเป็นที่รักของกันและกันพระพุทธเจ้าค่ะครั้นมโหสถบัณฑิตพยากรเทวปัญหาข้อที่สามจบลงพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงแทงตลอดในปริศนานั้นท้าวเธอทรงโสมนัสยินดียิ่งได้บูชามโหสถบัณฑิตเหมือนครั้งก่อนพร้อมกันนั้นเทวดาซึ่งรอฟังอยู่ก็ได้เผยกำภูฉัตรออกมาสองสาธุการอีกวาระหนึ่งแล้วก็พลันอันตรธานหายวับไปพระเจ้าวิเทหราชก็มิได้ทรงรอช้ารีบตรัสถามเทวปัญหาข้อสุดท้ายในทันทีว่าบุคคลใดนำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไป

ที่แต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์ท่านมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ทูลแก้เนื้อความแห่งปัญหาในข้อสุดท้ายถวายแด่พระราชาว่าขอเดชะบุคคลผู้เป็นที่รักแห่งเจ้าของทรัพย์นั้นจะเป็นใครอื่นมิได้เลยนอกเสียจากสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลปัญหาที่เทวดาถามนั้นก็หมายเอาเหล่าสมณะพราหมณ์อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าหมายเอาสมณะพราหมณ์นั้นเป็นอย่างไรล่ะเธอช่วยขยายความให้กระจ่างสักหน่อยเถอะเท้าเธอตรัสซักมโหสถบัณฑิตก็กราบทูลสนองทันทีว่าขอเดชะธรรมดาสมณะพราหมณ์ทั้งหลายนะเป็นผู้ทรงศีลและประพฤติธรรมท่านวางสัตราอาวุธงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดบริสุทธิ์ดำเนินตามมรรคาแห่งพระอริยเจ้าโดยมุ่งหวังอริยภูมิเป็นเป้าหมายสูงสุดชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาเชื่อในโลกนี้และโลกหน้ามีจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นจึงได้พากันมาอุปถากบำรุงด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมโดยไม่ได้นึกรังเกียจหรือเบื่อหน่ายแต่อย่างใดยิ่งให้กลับยิ่งปลื้มยิ่งเคารพรักและเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นด้วยระลึกถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบข้าวและน้ำของเราที่ท่านนำไปเป็นการนำไปดีแล้วท่านเป็นผู้อนุเคราะห์เราทั้งหลายให้ได้ประสบบุญเป็นอันมากคิดดังนี้แล้วก็ยิ่งรักใคร่ในสมณะพราหมณ์เหล่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้นำข้าวและน้ำเป็นต้นไปแต่กลับเป็นที่รักของผู้เป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดการพยากรณ์เทวปัญหาทั้งสี่ข้อก็พลันยุติลงทันใดนั้นเสียงทิพย์ของเทวดาผู้เป็นผู้ตั้งปัญหาก็ดังก้องกังวานเป็นคำรบสี่สนั่นไหวไปทั่วท้องพระโรงจากนั้นเทวดาก็ได้โปรยรัตนะเจ็ดประการออกจากพระอกให้มาตกลงแทบเท้าของมโหสถบัณฑิตเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาดูเหมือนว่าผู้ที่มีความปิติยินดีเป็นที่สุดเห็นจะไม่พ้นพระเจ้าวิเทหราชเพราะเหตุที่พระองค์ทรงขบคิดปริศนานี้มานานหลายเวลาแล้วครั้นได้สดับคำเฉลยของมโหสถบัณฑิตก็พลันกระจ่างแจ้งเสมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดเท้าเธอจึงทรงปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นทรงประทานสาธุการให้มโหสถบัณฑิตด้วยความเลื่อมใสพร้อมกันนั้นยังได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตเพื่อบูชาในปัญญานุภาพอันยอดยิ่งของพระบรมโพธิสัตว์จำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏเกียรติยศยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารยิ่งขึ้นไปอีกการที่มโหสถบัณฑิตผ่านวิกฤตแห่งชีวิต

ีวิตในครั้งนั้นมาได้ก็เพราะข้าที่ได้ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อประสบปัญหาก็ค่อยๆใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปมิได้ตีโพยตีพายโทษว่าทำไมบุญจึงไม่ช่วยดังนั้นเมื่อเราประสบปัญหาของชีวิตก็ควรอยู่ในศีลในธรรมแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหานั้นเป็นเรื่องๆไปด้วยปัญญาอันฉานฉลาดทำได้อย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ยศศักดิ์ยิ่งใหญ่แล้วจะใช้ยศศักดิ์นั้นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ลูกเกิดในครอบครัวคนจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย3หญิง4คนลูกเป็นคนที่4ลูกและพี่น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมเพราะทางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านขายของมีแต่น้องสาวคนสุดท้องคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีตอนที่ลูกอยู่

ได้ประมาณ17-18ปีลูกก็ได้แอบเรียนภาษาจีนที่ต้องแอบเรียนเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เรียนภาษานี้เพราะในสมัยนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เพื่อนลูกก็ได้บอกกับลูกว่าให้ฟังสถานีไต้หวันจะมีเพลงจีนให้ฟังลูกก็เลยฟังเพลงจีนพร้อมกับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแฟนรายการก็จะมีการขอเพลงจากนักจัดรายการแล้วก็มอบเพลงให้กันฟังตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสเป็นแฟนรายการเช่นกันชื่อของเขาออกรายการบ่อยมากกลุ่มลูกโดยการนำของเพื่อนแต่เป็นฝ่ายเขียนจดหมายขอเพลงมอบให้เขาก่อนแล้วเขาก็เขียนจดหมายมอบเพลงอัมเพระกลับมาให้กลุ่มของลูกเราต่างก็มอบเพลงกันไปมาอย่างเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จักกลุ่มของลูกเป็นการส่วนตัวจึงขอที่อยู่ของกลุ่มลูกจากนักจัดรายการแต่นักจัดรายการไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นความลับของผู้ฟังนักจัดรายการจึงเสนอว่าเขาจะประกาศหามิทาอากาศให้กันแล้วกันเพราะเมื่อทำเช่นนั้นกลุ่มลูกก็ต้องอยากรู้จักเขาพอเพื่อนลูกได้ยินข่าวประกาศหามิตรก็เลยเขียนจดหมายไปขอที่อยู่ของเขาจากนักจัดรายการพอได้ที่อยู่มาแล้วเพื่อนๆของลูกก็ไม่มีใครกล้าเขียนไปหาเขาเดี๋ยวที่อยู่มาให้ลูกแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนเขียนลูกก็เลยเขียนไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาลูกก็เขียนกลับไปเขาก็เขียนตอบกลับมาเขียนไปเขียนมาอย่างนี้ถึง12ปีไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลย12ปีที่เห็นแต่จดหมายกันนั่นแหละกับภาพถ่ายที่ส่งให้กันนั้นถึงทั้งปี2534ลูกอายุได้31ปีก็เลยบอกบอยนี่ลูกแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยในปีนั้นลูกไปรับเขาที่สนามบินพอเจอกันครั้งแรกแต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรจริงหรือเปล่าลูกได้พาเขามาพักที่บ้านว่าเขาไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นเลยต้องพามาพักที่บ้านจากนั้นลูกกับเขาก็พากันเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วเขาก็กลับฝรั่งเศสไปเป็นทหารอยู่ที่ฝรั่งเศส10เดือนตามกฎหมายบ้านเมืองประชาชนที่เรียนจบแล้วต้องเป็นทหารเหมือนทหารเกณฑ์ในบ้านเราเมื่อปลดประจำการแล้วเขาก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2536แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกในเดือนสิงหาคม2537นี่ครอบครัวของสามีเป็นคนจีนซึ่งได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่กับตัวลูกที่เมืองไทยสามีของลูกเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เป็นคนเรียบร้อยทำงานประณีตถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนเรียนรู้ภาษาได้ดีมีความละเอียดและไวเกี่ยวกับอักษรรู้ลึกรู้กว้างสามารถใช้งานได้ถึง6ภาษาคือจีนกลางจีนแต้จิ๋วไทยลาวฝรั่งเศสอังกฤษแต่รักการร้องเพลงจีนมากและเพราะความรู้ความสามารถที่มีทำให้สามีลูกมีโอกาสแปลหนังสือคำสอนยายหนังสือเดินไปสู่ความสุขและกำลังแปลมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเป็นภาษาจีนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแปลบทเพลงตะวันทำเป็นภาษาจีนมาหลายสิบเพลงแล้วบางเพลงก็ขับร้องเองซะด้วยเรามีบุตรด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุย่าง10ขวบคนที่2เป็นชายอายุย่าง9ขวบลูกทั้งสองได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จากทางวัดทำให้ลูกสาวมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนอนุบาลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยงานทางวัดและติดฐานตลอดว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นผู้ชายมีโอกาสได้บวชส่วนลูกชายนั้นตั้งแต่เล็กก็คิดที่จะบวชโตขึ้นอยากเป็นพระเวลามีผู้หญิง

ชมว่าเราจะไม่ชอบหรือถ้าไปยิงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจะมากอดเขาเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นมารจ้ะมารบอกสั้นๆลูกเคยถามเขาว่าทำไมถึงรักหลวงพ่อมากที่สุดเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้เราไปสวรรค์ได้น้องสาวคนเล็กของลูกมีลูก2คนคนแรกเป็นยังอายุ1ปี4เดือนคนที่2เป็นชายแต่มีอายุได้เพียง25วันเท่านั้นเขาเกิดมาผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติยังไม่หมดเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อไม่สามารถหายใจเองได้โอ้ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาพอเกิดมา ก็ต้องอยู่แต่ในตู้อบก่อนชีวิตสามวันลูกได้เอาเครื่องเล่น MP3 เสียบกับลำโพงตัวเล็กๆอัดบทสวดหลายบทปล่อยให้เขาฟังในตู้อบทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาเสียชีวิต25วันนะฟังบทสวดแม้หลานจะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติคงต้องการทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็ทุ่มเททำบุญให้เขาอย่างเต็มที่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารที่เขาทำกายให้อีก7วันคุณย่าสามีเป็นคนจีนที่ไหว้แต่เจ้าใจดีและรักลูกหลานมากแต่ไม่ค่อยทำทานเหมือนคนจีนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนท้ายของชีวิตท่านสูญเสียความทรงจำไปจำลูกหลานไม่ค่อยได้ปกติท่านจะรักสามีลูกมากแต่หลังจากความจำเสื่อมแล้วจะเกลียดสามีลูกเป็นพิเศษตรงข้ามเลยเพราะความจำสับสนคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตที่อกตัญญูต่อท่านนี่มันก็ฝังใจท่านดิหลังจากเข้าวัดแล้วสามีลูกได้บอกบุญคุณพ่อสร้างองค์พระภายในหนึ่งองค์ให้คุณย่าคำถามอันนี้น่าสนใจคำถามนะลูกไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ประณีตเรียนก็น้อยตรงข้ามกับสามีที่เป็นคนเรียบร้อยประณีตและเรียนสูงก่อนแต่งงานกันลูกไม่เคยปิดบังความเป็นจริงเหล่านี้กับเขาเลยแต่เขาก็ยังอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับลูกเราเคยทำบุญอย่างไรกันมาจึงได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันในชาตินี้คะทำไมลูกจึงได้โอกาสในการศึกษาคะบุญใดทำให้สามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงจีนซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเมื่อกี้นี้นะจ๊ะทำไมเขาถึงผูกพันกับอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนมากคะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจึงพลัดไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศและเกิดในครอบครัวที่ไม่ศรัทธาในการทำบุญเขาเคยบวชกับหมู่คณะและเข้าถึงธรรมไหมคะพบชาติต่อไปเขาจะมีบุญได้บวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะไหมคะเราทำบุญทีอะไรเขาก็จะมักอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิตเสมอหน้าที่ที่แท้จริงของเขาในกองทัพธรรมคืออะไรคะอันที่สองที่เขาจะได้รับจากการแปลหนังสือแปลบทเพลงและร้องเพลงตะวันธรรมคืออะไรคะญาติของสามีมีวิบากกรรมใดจึงทำให้ความจำเสื่อมในตอนท้ายของชีวิตและก็เกลียดสามีของลูกมากบุญสร้างพระภายในส่งผลถึงท่านอย่างไรทุกครั้งที่สามีลูกทำบุญจะอุทิศไปให้ท่านเสมอท่านได้รับหรือไม่ปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวิบากกรรมใดทั้งนั้นที่ลูกเคยเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวลูกอธิษฐานจิตเสมอว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายมาอีกแล้วและมีโอกาสได้เบิกกับหมู่คณะตลอดไปไม่ทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเจ้าคะลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยบวชและเคยเข้าถึงธรรมไหมเจ้าคะหน้าที่ของลูกในกองทัพทำในชาตินี้คืออะไรลูกสาวและลูกชายของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรที่ลูกสาวตั้งใจช่วยงานวัดและที่ลูกชายตั้งใจจะบวชตลอดไปนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ทำไมลูกชายคิดจะบวชตั้งแต่เล็กและยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมตลอด

ลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวจะเรียกว่าโรคผิวหนังก็ได้เนื่องโดยวิบากกรรมใดทำอย่างไรจึงจะหายคะวิบากกรรมใดทำให้น้องสาวไม่ลูกคนที่สองที่มีอาการผิดปกติปากแหว่งเพดานโบอาราสันนิษฐานนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรหัวใจโตสันนิษฐานนะจ๊ะตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนี่วิบากกรรมอะไรตัวเหลืองปอดติดเชื้อแล้วหลานทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะอ๋อเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่ลูกเปิดบทสวดให้หลานฟังเขาได้ยินหรือไม่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอันนี้น่าศึกษาในขณะที่เราบอกเขาถึงเรื่องบุญต่างๆที่ทำไปเขารับรู้หรือไม่เพราะเขาเพิ่ง25วันก่อนตายเขามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลองสันนิษฐานดูสิจ๊ะทั้งที่หลายคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ได้แค่25วันแต่บุญใดทำให้ญาติทำบุญให้เขามากมายบุญต่างๆที่ทำให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เขาเป็นอย่างไรในภพชาติต่อไปคะการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาแล้วต้องมาตาแต่งแต่ยังเล็กควรทำอย่างไรให้เขามีจิตผ่องใสก่อนที่จะละโลกคะการทำบุญให้กับเด็กแล้วไปพูดให้เด็กฟังซึ่งเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องจะมีประโยชน์บ้างไหมคะควรจะทำอย่างไรให้เด็กไร้เดียงสาที่กำลังจะตายได้บุญมากมากกายละเอียดของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนไหมคะถ้ายังไร้เดียงสาเหมือนเดิมแล้วใครจะดูแลเขาคะอมิตภะ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาลูกและสามีน่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบุญด้วยกันมากับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วชาตินี้แม้จะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บุญที่เคยทำร่วมกันมาก็ดึงดูดให้มาเป็นคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันอีกจ้าลูกได้โอกาสในการศึกษาเพราะชาติผ่านมาลูกจะเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีจะถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจและไม่มีนิสัยสนับสนุนในเรื่องการศึกษาทั้งตัวเองและบริวารจ้ะชอบสบายๆบางครั้งก็ทำทานด้วยความไม่ประณีตเพราะมีนิสัยใจร้อนใจเร็วนิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้ะซึ่งตรงข้ามสามีที่ในชาติก่อนเป็นคนละบุตรที่อยู่ในคนละเมืองที่มีอัธยาศัยประณีตจ้าสามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาและร้องเพลงทั้งนั้นได้ไปเคยไปฝึกแบบมืออาชีพอย่างเป็นกิจลักษณะเพราะเขาได้สั่งสมเรื่องเหล่านี้มาหลายชาติเช่นชาติผ่านมาเป็นกุลบุตรที่มีใจรักการศึกษารักในบทกวีและเสียงเพลงไม่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้นิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้าสามีผูกพันกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนเพราะเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เกิดในสังคมใดได้ถูกปลูกฝังในวัฒนธรรมนั้นในยุคที่ตัวมาเกิดในปัจจุบันจึงมีความผูกพันอย่างนั้นจ้ะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้ะจะมีบุญบวชช่วงสั้นๆหน้าที่ในกองทัพธรรมของสามีคือเป็นกองเสบียงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและก็เป็นมือเผยแผ่ธรรมะด้วยจ้ะอานิสงส์แปลและร้องเพลงธรรมะเป็นภาษาอื่นๆนั้นก็จะทำให้ได้บุญพิเศษคือจะแตกฉานในภาษาต่างๆจะมีเสียงไพเราะจะมีพวกพ้องบริวารมากมาย

0: จะเป็นที่รักของมหาชนเป็นต้นจ้ะญาติสามีมีความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิตและเกลียดสามีลูกมากเพราะกรรมมุสาวาททั้งอดีตและปัจจุบันของคุณย่ามาส่งผลจ้ะที่เกลียดสามีเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกชายคนโตที่ทำให้โกรธและในอดีตสามีก็เคยมีวิบากกรรมยุให้คุณย่าอีกชาติหนึ่งให้ไม่ชอบหลานอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่แข่งซึ่งแย่งความรักจากย่าตัวเองเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแต่ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะลูกเคยเข้าวัดพระธรรมกายมา 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวเพราะเป็นผังเดิมที่เคยครองเรือนและมักจะคิดอยากจะบวชตอนท้ายทุกทีเลยจึงทำให้ผังบวชเดิมนั้นไม่ค่อยจะแน่นคิดช้ากอบก็ยังมีวิบากกรรมกาเมเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะในช่วงสั้นบวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาออกมาครองเรือนจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในชาตินั้นนะจ๊ะลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ลูกชายก็มีผังบวชอยู่แน่นในระดับหนึ่งเพราะเคยบวชตลอดชีวิตมาก็มีบางช่วงก็บวชยาวก็มีบางช่วงก็บวชสั้นก็มีชาตินี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีต่อไปจ้ะตอนนี้เขายังเด็กอยู่ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่จะเป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่ก็ให้ประคับประคองให้ดีเหมือนกันจ้ะโดยหากลุ่มเพื่อนดีๆให้เขาคบแล้วก็นำมาใกล้ชิดวัดให้ได้สม่ำเสมอจ้ะก็จะค่อยๆปลูกฝังเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้ะลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวเพราะวจีกรรมในอดีตโดยในชาติก่อนมักจะมีนิสัยชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำตักเตือนให้ทำความดีแล้วก็มักจะพูดย้อนกลับไปให้ท่านเหล่านั้นแสบคันหัวใจจ้ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้พูดเพราะอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่มีเหตุผลให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆอีกหน่อยก็จะหายได้จ้าน้องสาวมีลูกคนที่สองปากแหว่งเพดานโบกหัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อเพราะกรรมปฏิบัติหลายอย่างเช่นยิงนกตกปลาสุรากาเมลาสารคอร์รัปชันมาส่งผลจ้าปากแหว่งเพดานโหว่เพราะยิงนกตกปลาหัวใจโตเพราะไอ้เคสนี้เพราะกรรมกามีไปตามให้เขาช้ำใจเจ้าชู้แล้วก็ทำให้สาวๆช้ำใจตาเล็กเพราะกรรมดื่มสุราโครโมโซมผิดปกติเพราะล่าสัตว์หลายชนิดเป็นเกมกีฬาจ้ะโรคโลหิตตัวเหลืองเพราะกรรมคดโกงคอร์รัปชันทำให้เป็นปอดติดเชื้อด้วยลูกเปิดบทสวดมนต์ให้หลานฟังหลานรู้เรื่องไหมคำตอบเขาไม่รู้เรื่องบอกเรื่องบุญต่างๆรับได้ไหมรับได้จ้ะรับได้ในส่วนละเอียดเต็มที่ไหม
1: ไม่
0: เต็มที่เพราะไม่รู้เรื่องถูกต้องจ้ะเก่งนะนักเรียนนี่ครูไม่ใหญ่เนี่ยอลเลอร์จริงๆเลยตายแล้วไปไหน
1: ไปเกิด
0: ใหม่ที่ไปสวรรค์จ้ะ

25วันเนี่ยไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึง25วันไม่รู้เรื่องปุ๊บเป็นหนุ่มเลยแต่เป็นบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่เพราะเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาในพระพุทธศาสนาบุญเก่าเลยทำให้ได้มาเกิดในครอบครัวชาวพุทธและทำให้แม่หลานเกิดมามีชีวิตได้เพียง25วันก็มีญาติญาติทำบุญให้เขามากมายทั้งบุญเก่าที่เคยทำและบุญใหม่ดังกล่าวจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่จ้ะเราจะเห็นว่าวิบากกรรมส่วนวิบากกรรมนะจ๊ะบุญส่วนบุญและเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารกายก็โตเป็นหนุ่มอยู่ในวัยเจริญเหมือนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงจ้ะไม่ใช่ไปให้ชาวสวรรค์ไปเลี้ยงควายเปรอะไรเงี้ยไม่มีปุ๊บโตปั๊บนี่เป็นเคสพิเศษอีกแล้วเห็นไหมน่าอิจฉาเทพบุตรใหม่รู้สึกยังไงเทพบุตรบริวารใหม่เนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบอกดีใจมากที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพ่อแม่มูญาติทำให้เขาจึงฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างมากๆอีกจากนั้นเขาจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดตอนเป็นเด็กอีกหลายรอบจ้ะโอ้โหนี่เราไปสามตำหนักต่างๆกลายไปเป็นผีเด็กไปเลยการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้ดึงสาให้ก่อนตายมีจิตผ่องใสนั้นก็ตั้งขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเด็กมีอยู่ด้วยหรือไม่อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันกับหลานที่ตายไปแล้วนั่นถูกต้องแล้วจ้ะที่ลูกทำอยู่นั่นน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนละเอียดเขารับบุญได้การเรียนของเด็กที่ไร้ดึงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุญบาปเก่าที่ส่งผลเช่นพวกแรกตายปุ๊บโตปั๊บเป็นผู้ใหญ่เลยกรณีที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำให้อย่างในกรณีนี้เคสนี้นะจ๊ะพวกที่สองตายไปก็ยังเป็นเด็กทารกอย่างพวกลูกกอกโดยถูกพวกอาจารย์วิทยาธรเอาไปเลี้ยงกรณีที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพราะทำกรรมที่ใช้สายเวทมาจะพวกนี้ตายเล็กๆก็ถูกเขาเอาไปเลี้ยงเป็นเล็กๆ เป็นกุมารทองพวกที่สามนะจ๊ะพวกที่ตายท้องกลมตายพร้อมแม่เพราะมีบุญกรรมช่วยทำปานาติบาตกันมาก็จะไปเป็นเด็กทารกให้แม่เลี้ยงพูดง่ายๆคือผีเด็กให้ผีของแม่เลี้ยงอันนี้อีกพวกนะอีกพวกหนึ่งยังไม่หมดตายจากมนุษย์ก็ไปเข้าท้องมนุษย์ใหม่เลยในกรณีนี้จะมีบุญในระดับหนึ่งพอๆกับบาปประเภทปาณาติบาตเช่นทำแท้งฆ่าสัตว์ท้องเป็นต้นพวกนี้จะตายซ้ำหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

0: ขอเจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคมพ.ศ. 2567ที่เราเพิ่งได้ชมกันไปเมื่อสักครู่เป็นการที่เราได้มีธรรมญาตาอัญเชิญพระบรมราชสารีริกธาตุที่บรรจุที่มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา

เป็นเจดีย์ที่งดงามมากเลยจ้ะอยู่กลางลานเนินภาพนี้จะเป็นภาพในอนาคตจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะเป็นกำลังใจต่อผู้ที่จะตั้งใจสร้างความดีเพราะพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ผู้ที่หมดกิเลสแล้วจึงจะได้ธาตุบริสุทธิ์เช่นนี้เพราะนั้นจะได้เป็นสิ่งที่จะเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ที่จะสร้างความดีต่อไปในภายภาคหน้าและในภายภาคหน้าคนในยุคนั้นเมื่อเห็นเจดีย์นี้และเข้าใจถึงการสร้างเจดีย์นี้เขาก็จะมีกำลังใจในการที่จะสร้างความดีกันต่อไปในบททบทวนโอวาทนั้นนอกจากได้กล่าวถึงเจดีย์ทั้งสี่อย่างธาตุทั้งสี่คือทั้งธาตุเจดีย์แล้วก็ธรรมเจดีย์บริโภคเจดีย์และอุเทสิกะเจดีย์แล้วยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ที่จะต่อเนื่องมาถึงพวกเราทั้งหลายที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีเดินตามรอยของพระบรมศาสดาท่านก่อนที่จะผ่านบททบทวนโอวาทในตอนท้ายของบททบทวนโอวาทนั้นได้กล่าวถึงอานิสงส์อันหนึ่งทีเดียวที่ฉันเองก็อยากจะตอกย้ำเพราะว่ามันจะได้อยู่ในใจของพวกเราแล้วจะได้นึกออกในยามที่เราจำเป็นที่จะต้องระลึกถึงในทบทวนว่าในตอนท้ายนั้นในช่วงท้ายได้พูดถึงว่าในยามที่เรากำลังจะเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ปรโลกนั้นมหาปีติที่เกิดขึ้นจะระงับความทุกข์ทรมานทางกายและความวิตกกังวลทางใจให้เรามีความปีติสุขอาถานร่าเริงเบิกบานกับความดีที่เราได้ทำมาทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาในยามนั้นเราจะเป็นคนป่วยที่สดชื่นจะเป็นคนป่วยที่กล้าหาญไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยจะเห็นหนทางไปอย่างสว่างและจะเป็นผู้ที่ชาวสวรรค์ทุกชั้นมีความปรารถนาให้เราไปเป็นสหายเพราะผู้มีบุญไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ชื่อว่าทำสวรรค์ชั้นนั้นให้เป็นมงคลนำมาซึ่งความสว่างสวยและคุณงามความดีสู่สวรรค์ชั้นนั้นด้วยสิ่งที่เราได้สั่งสมบุญบารมีสั่งสมนั้นเมื่อเราระลึกถึงเราจะเกิดปีติถ้าว่าสังสมมากๆก็จะเป็นมหาปิติเกิดขึ้นและสิ่งนี้มหาปิตินี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามที่จำเป็นที่กำลังจะเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ปรโลกจะเป็นที่พึ่งได้ทั้งระงับความทุกข์ทรมานทางกายและความวิตกกังวลทางใจให้เรามีปิติสุขอาถรรพ์ล่าเริงเบิกบานกับความดีเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดในชีวิตจะเป็นสิ่งที่หนุนเนื่องเราในยามที่จำเป็นในตอนที่เรากำลังจะเปลี่ยนภพภูมิบุญที่เราลึกได้นั้นจะนำทางค้ำจุนเราไปสู่เส้นทางแห่งสวรรค์เราจะเป็นคนป่วยที่กล้าหาญไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยจะเห็นหนทาง

ทางไปอย่างสว่างจะเป็นผู้ที่ชาวสวรรค์ทุกชั้นมีความปรารถนาให้เราไปเป็นสหายนั่นก็คือละโลกเราก็ไปเป็นสหายแห่งเทวาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไปทำให้สวรรค์ชั้นนั้นเป็นมงคลนำมาซึ่งความสว่างสวยและคุณงามความดีสู่สวรรค์ชั้นนั้นเพราะนั้นเราถึงจะละโลกแต่ความที่เราสั่งสมบุญนั้นจะทำให้เราเป็นที่ปรารถนาของชาวสวรรค์ทุกชั้นวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องเก่าสักเรื่องหนึ่งเป็นประวัติของครูบาอาจารย์ประวัติของครูบาอาจารย์สำหรับฉันนั้นฉันศึกษาทั้งประวัติของพระเดชคุณหลวงปู่ประวัติของคุณยายอาจารย์โดยเฉพาะคุณยายอาจารย์นั้นฉันได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ท่านอยู่หลายปีในช่วงตอนแรกๆความที่ได้อยู่ใกล้ท่านนี้จึงทำให้เก็บประวัติบางส่วนเอาไว้ได้ประวัติของคุณยายอาจารย์เป็นประวัติที่ฉันเก็บไว้ในใจไม่ลืมเลือนประวัติที่จะเล่าในวันนี้เป็นประวัติที่ผ่านมาแล้ว50ปีอาจจะ50ปีเศษๆตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ประวัติของครูบาอาจารย์นั้นเป็นประวัติที่ฉันฟังแล้วมักจะได้ทบทวนประวัติที่จะเล่าในวันนี้เป็นประวัติที่ทบทวนแล้วทบทวนอีกฉันว่าฉันทบทวนเป็นร้อยครั้งและฉันก็ได้สิ่งที่ดีๆในสิ่งที่คุณยายอาจารย์ฝากไว้ในประวัติของท่านนั่นเองประวัติของครูจะไม่ใช่เป็นคือจะทำให้เราได้รู้ประวัติของท่านและจะทำให้เราได้รับคำความรู้คำสั่งสอนผ่านประวัติของท่านและเป็นประวัติเป็นความรู้ที่จะช่วยเราในยามที่เราดำเนินชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่จะเล่าจึงเป็นประวัติที่ทรงคุณค่าสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนฉันทบทวนทุกครั้งก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมทุกครั้งประวัติที่จะพูดถึงในวันนี้ต้องถือว่าเป็นประวัติช่วงตอนต้นในชีวิตของยายที่ไปถึงพระเดชกับหลวงปู่และฉันเข้าใจว่าประวัตินี้เป็นประวัติที่คุณยายเองก็เล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งแต่ที่บอกฉันเองทบทวนหลายครั้งและทุกครั้งก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากประวัติของท่านประวัติของคุณยายตอนนี้จะเป็นประวัติถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าเป็นช่วงต้นที่ท่านไปพบพระเดชคุณหลวงปู่และพระเดชคุณหลวงปู่พอท่านทักว่ามาช้าไปแล้วส่งยายเข้าไปในธรรมในที่ธรรมวิชา

และยายก็เข้าไปในที่ทำวิชานั้นเลยไม่มีบ่ายเบี่ยงและสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ยายเล่าให้ฟังในชีวิตตอนต้นที่ท่านเข้าไปในที่ทำวิชานั้นวันหนึ่งยายเป็นผู้เริ่มเองเหมือนอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังให้ฟังแล้วฝังไว้ในใจฉันทำคุณยายทำได้อย่างไรฉันไม่รู้แต่มันอยู่ในใจฉันได้จริงๆ50ปีแล้วไม่ลืมเลือนฉันว่าฉันจำได้แทบจะทุกประโยค

คุณยายท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อว่างามท่านก็ถามขึ้นว่าลูกจันทร์เองเห็นไหมนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์ฉันได้ฟังฉันก็ถามเลยว่าอ้าวแล้วยายทำยังไงคุณยายท่านก็ตอบว่ายายก็วางใจไปตามเสียงของหลวงพ่อวัดปากน้ำพอเห็นก็ตอบไปเลยยายตอบว่ายังไงยายก็ตอบว่าเห็นเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อวังน้ำว่ายังไงหลวงพ่อวังน้ำท่านก็ถามต่อเองเห็นไหมนกมันเหลียวไปดูข้างหลังแล้วยายตอบว่าไงยายก็ตอบว่าเห็นเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบางน้ำท่านก็ถามต่อด้วยประโยคที่สามประโยคที่สามนี่แหละคือคำถามตัวจริงของเรื่องราวเรื่องนี้หลวงพ่อบางน้ำท่านถามว่านกมันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมอ้าวแล้วยายทำไงเพราะประโยคที่หนึ่งที่สองเนี่ยพอเข้าใจได้คือใจหยุดนิ่งเห็นไปตามท่านแต่พอประโยคที่สามเป็นประโยคที่ถามว่าแล้วมันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมต้องการคำตอบอ้าวแล้วยายทำไงคุณยายท่านตอบอย่างนี้ใจยายก็วางใจนิ่งเข้าไปตรงกลางเลยในขณะนั้นคำตอบที่ท่านจะหาไม่ได้หามาจากข้างนอกเลยท่านตอบว่าในขณะนั้นใจยายก็นิ่งเข้าไปสู่ข้างในที่ตรงกลางนิ่งเข้าไปสักพักก็มีคำตอบขึ้นมาจากตรงกลางนั้นอ้าวแล้วยายตอบหลวงพ่อพุทธนามว่าอย่างไรหรือยายก็ตอบไปว่านกมันเหลียวไปดูข้างหลังเหลียวไปดูทางที่มันบินมาฉันก็ถามต่อว่าแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าอย่างไรต่อคุณยายท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็เงียบหมายถึงอะไรคุณยายท่านก็ว่าเงียบก็หมายความว่ายายตอบถูกที่เราให้ฟังนี้คือจากคำพูดคุณยายที่เล่าให้ฟังในตอนนั้นท่านพูดเสียงเบาแต่เป็นเสียงเบาๆที่ชัดเจนทุกคำแล้วก็พลอยเข้าไปอยู่ในใจของฉันและอยู่ได้ตลอด50 ปี 50 กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องที่ท่านเล่าถึงจะเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆเป็นเรื่องที่เราได้ฟังกันหลายครั้งแต่ฉันเข้าใจว่าเรามักจะไม่ได้ตรองลึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นฐานทั้งหมดที่พระเดชพระหลวงปู่ท่านกำลังจะฝึกยายเข้าไปสู่ภายในทวนในตอนต้นนิดหนึ่งนะจ๊ะเมื่อยายมากราบพระเดชพระหลวงปู่เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมาพระเดชพระหลวงปู่ท่านก็ทักด้วยประโยคที่ว่ามึงมาช้าไปมาช้าไปสำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็คือยายมาช้าไปจริงๆท่านคอยมานานและนิ่งไปสักพักแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกให้ยายเข้าไปในที่ทำวิชาฉันเคยถามยายว่าตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อบางน้ำนั้นส่งยายเข้าไปในที่ทำวิชายายได้พูดอะไรไหมคุณยายตอบว่ายายไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อวางน้ำให้ยายเข้าไปในที่ทำวิชายายก็เข้าไปด้วยวิสัยของยายเมื่อเข้าไปในที่ทำวิชานั้นเป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าไปถึงอุปนิสัยที่แท้จริงนั่นแหละรักษาความเป็นคุณยายของเราจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ได้คืออุปนิสัยของท่านนั้นเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีในที่สงัด

ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครคนใดคนหนึ่งเลยอยู่เงียบๆก็อยู่ได้ไม่ไปชวนใครคุยและคนอื่นก็พลอยไม่ได้มาคุยกับท่านเลยทำให้ท่านมีเวลาในการทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวการที่ท่านเปลี่ยนที่ก็คือย้ายจากที่เดิมว่าที่วัดปักน้ำแล้วก็ไปในที่ทำวิชามาพบคนใหม่ๆแล้วท่านเข้ามาอย่างหัวเดียวกระเทียมรีบก็คือคนเดียวแต่ความที่ท่านมีอุปนิสัยมักน้อยสันโดษยินดีในที่สงัดไม่คุกคีไม่ไปห่วงเรื่องคุกคีไม่ไปชวนใครคุกคีด้วยมันเลยทำให้ท่านสามารถอยู่ในร่องรอยที่พระเดชคุณหลวงปู่อยากให้ยายเป็นอยากให้ยายทำนั่นคือท่านมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่และท่านก็ลอยฉันฟังว่าท่านทำด้วยความมั่นใจถึงจะเปลี่ยนที่ถึงธรรมะที่เคยได้มันจะดับลงไปแต่ความมั่นใจท่านก็มั่นใจว่าแล้วมันจะกลับคืนมาได้เองให้อยู่กับความมั่นใจของตัวเองแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนในประวัติจะบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วธรรมะของท่านก็กลับคืนมาชัดยิ่งกว่าเดิมเพราะใจท่านตอนนั้นไม่มีเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องหยุดนิ่งภายในถึงตรงจุดนี้ถ้าเรานึกถึงพระเดชหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำในขณะนั้นวิธีการฝึกคนของท่านท่านรู้อยู่แล้วว่ายายเป็นใครคือคนที่จะตามท่านเข้าไปสู่ข้างในจะไปตามติดเข้าไปสู่ข้างในได้ที่เหลืออยู่ก็คือการฝึกใจฝึกให้ยายให้ใจยายหยุดนิ่งได้นิ่งสนิทถ้านิ่งสนิทได้ก็จะตามท่านเข้าไปได้สองสามวันแรกที่ยายเข้าไปเหมือนท่านจะรู้ว่ายายไม่พร้อมสิ่งที่หลวงพ่อวังน้ำทำก็คือให้โอกาสยายยายบอกว่าหลวงพ่อวัดวังน้ำไม่ได้ถามยายเลยสักคำเดียวในช่วง 2-3 วันแรกเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ครูโดยเฉพาะยิ่งพระเดชคุณหลวงปู่คุณครูที่เป็นครูใหญ่ของพวกเราทุกคนที่ท่านใช้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ทำหยุดทำนิ่งตามท่านเข้าไปสู่ภายในคือให้เวลาให้โอกาสและคอยตามดูภายในจนกระทั่งใจยายพร้อมธรรมะชัดเพราะนั้นประโยคที่ยายพูดต่อมาพูดในตอนเริ่มต้นก็คือประโยคที่ว่าพอธรรมะยายชัดหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เริ่มทดสอบยายทดสอบนี่แหละคือบทเรียนบทที่หนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านให้กับยายไม่ได้สอนตำรับตำราคัมภีร์อะไรเลยทำอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ให้โอกาสกับยายทำเต็มที่และยายทำได้เพราะนั้นสองสามวันพอธรรมะชัดหลวงพ่อวัดน้ำก็เริ่มทดสอบยายเป็นสิ่งที่บอกถึงญาณนันทัศนะของหลวงพ่อวัดปากน้ำในขณะนั้นฉมังและแม่นยำมากเร็วแค่ยายพร้อมก็รู้แล้วพอยายพร้อมก็ถึงเวลาทดสอบก็ทดสอบกันเลยและวิธีทดสอบก็ด้วยการที่ยายพูดนั่นแหละด้วยการถามเรื่องที่ท่านยกขึ้นมาเป็นข้อสอบท่านถามว่าลูกจันเองเห็นไหมนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์ตอนนั้นยายนั่งอยู่ในที่ทำวิชานะจ๊ะและพอถามแล้วยาย

ตายก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเสียงพระเดชคุณหลวงปู่นำยายใจที่สงบนิ่งตามเลยตามเสียงพระเดชคุณหลวงปู่ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาแล้วตามมาตลอดชีวิตของยายเพราะว่าพระเดชคุณหลวงปู่เหมือนเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพผู้นำทัพพอชี้ไปถึงตรงไหนเรื่องอะไรใจยายก็จะมุ่งไปสู่ตรงนั้นนี่เป็นบทเริ่มต้นและยายก็ตอบโจทย์เบื้องต้นในเชิงปฏิบัติที่พร้อมสมบูรณ์ก็คือนิ่งไปตามเสียงของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระเดชคุณหลวงปู่พอใจนิ่งตามก็เห็นตามได้ก็เห็นนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์แล้วก็เลยตอบหลวงพ่อวัดปากน้ำไปว่าเห็นเจ้าค่ะคำว่าเห็นเจ้าค่ะตอนแรกที่ฉันได้ยินฉันยังทึ่งอัศจรรย์ใจว่าคำตอบของยายเวลาตอบในที่ทำวิชาจะใช้คำว่าเจ้าค่ะมาด้วยเป็นการบอกถึงปกติในที่ทำวิชาเวลาลูกๆจะตอบพระเดชคุณหลวงปู่นั้นก็จะตอบในท่วงทำนองอย่างนี้คุณยายท่านคงได้ยินได้ฟังแล้วก็เลยตอบในทำนองท่วงทำนองนี้แหละคือท่านตอบว่าเห็นเจ้าค่ะคือเห็นไปตามที่พระเดชคุณปู่ท่านบอกเพราะนั้นท่านถึงตามในคำถามที่พระเดชคุณหลวงปู่ในคำถามที่หนึ่งได้พระเดชคุณหลวงปู่ตามมาด้วยคำถามที่สองว่าเอ็งเห็นไหมนกมันเหลียวไปดูข้างหลังคุณยายท่านก็ใจจดตามพอเห็นก็ตอบอีกว่าเห็นเจ้าค่ะพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ตามด้วยประโยคที่สามว่านกมันเหลือไปดูข้างหลังทำไมมาถึงคราวนี้สิ่งที่ยายทำก็คงจะไม่ใช่เห็นตามหลวงปู่เพราะหลวงปู่กำลังถามสิ่งที่มันลึกเข้าไปจากการเห็นข้างนอกถามว่านกมันเหลือไปดูข้างหลังทำไมและสิ่งที่ยายทำในขณะนั้นจากการที่ท่านตามพระเดชคุณหลวงปู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นคือตามพระเดชคุณหลวงปู่แล้วท่านก็รู้ว่าท่านตามก็ไปในตรงกลางสิ่งที่ท่านตามในขณะนั้นคือใจวางนิ่งสนิทเข้าไปตรงกลางที่กลางกายของท่านเองและตรงนี้เองบอกถึงขีดความพร้อมของใจยายในขณะนั้นใจยายต้องเป็นใจที่นิ่งสนิทมากเพราะใจที่นิ่งสนิทนั้นจะเข้าไปในตรงกลางที่อยู่กลางกายของท่านแล้วท่านถึงจะได้ตอบพระเดชคุณหลวงปู่เพราะท่านบอกฉันว่ายายก็วางใจนิ่งเข้าไปสู่ตรงกลางนิ่งเข้าไปในกลางตรงนั้นและตรงกลางตรงนั้นก็มีคำตอบเกิดขึ้นมาให้แล้วยายก็ตอบไปตามที่คำตอบที่ให้มาจากกลางของท่านว่านกเหลียวไปดูข้างหลังดูทางที่มันบินมาซึ่งพอตอบไปแล้วฉันถามยายว่าแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังพูดอะไรต่อไหมหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังว่าอะไรยังพูดอะไรต่อไหมคุณยายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็นิ่งฉันก็ถามต่อว่านิ่งหมายถึงอะไรคุณยายท่านก็บอกว่านิ่งก็หมายความว่ายายตอบถูกแสดงว่าในที่ทำวิชาในขณะนั้นเวลามีเรื่องอะไรที่พระเดชคุณหลวงปู่ถามแล้วให้ลูกๆนิ่งตามเข้าไปแล้วเวลาถามคำตอบถ้าใครตอบผิดท่านก็จะมีอยู่อีกประโยคนึง

และเป็นประโยคที่คุณยายท่านบอกว่าท่านไม่อยากได้ยินจากหลวงพ่อวัดปากน้ำเลยคือถ้าใครตอบไม่ถูกเฉยๆใช้ๆหลวงพ่อวัดปากน้ำก็จะบอกว่าไอ้ขี้ใต้แต่ถ้าใครตอบถูกคุณยายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวัดน้ำในวันนั้นพอยายตอบถูกท่านก็นิ่งอาการนิ่งคืออาการยอมรับโดยดุษฎีของพระเดชหลวงปู่ท่านเป็นการบอกว่าตอบถูกต้องแล้วฉันถามยายต่อว่าแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อน้ำยังถามอะไรต่อคุณยายก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนคำถามก็แสดงว่าเรื่องที่ถามจบแล้วก็เปลี่ยนคำถามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกถึงเหตุการณ์ในที่ทำวิชาในยุคตอนเริ่มต้นที่คุณยายอาจารย์เข้าไปในสู่ที่ทำวิชาหลังจากที่ท่านเข้าไปแล้วฉันเข้าใจว่าประมาณ 2-3 วันนั่นแหละพอธรรมะเริ่มชัดพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดถึงน้ำท่านก็เริ่มทดสอบยายเพราะนั้นในที่ทำวิชาที่ศึกษาขั้นลึกถึงจะมีอยู่หลายคนแต่การที่จะตามเข้าไปสู่ภายในลึกเข้าไปสู่ภายในละเอียดลึกเข้าไปสู่ภายในจะต้องอาศัยการตั้งต้นจากตัวพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละเช่นท่านจะตั้งคำถามหรือตั้งเรื่องเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้หยุดใจไปตามเรื่องไปค้นเอาเรื่องตามที่ท่านตั้งเอาไว้การสอนของพระเดชหลวงปู่ในที่ทำวิชาจึงไม่ใช่เป็นการสอนด้วยการเรียนหนังสือตำรับตำลาแต่ให้ปฏิบัติตามและหัวใจในการปฏิบัติตามท่านได้อยู่ที่คำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่พระเดชหลวงปู่สอนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านเน้นให้ลูกๆทุกคนทำให้ได้ทำตามให้ได้และจะเข้าถึงธรรมที่ท่านตั้งโจทย์เอาไว้ให้ได้ในการศึกษาในที่ทำวิชาลึกขนาดไหนก็ตามยิ่งละเอียดลึกใจยิ่งหยุดนิ่งสนิทมากถึงจะละเอียดลึกตามพระเดชหลวงปู่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยายได้ตั้งหลักในการที่จะเรียนรู้วิชาที่พระเดชหลวงปู่ท่านถ่ายทอดให้ด้วยการตามเข้าไปสู่ตรงกลางในกลางของท่านก็อยู่ในกลางของหลวงปู่ท่านนั่นแหละและการเรียนรู้ที่ละเอียดลึกภายในก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นและลึกเข้าไปได้ตามลำดับสิ่งที่ท่านสอนถึงได้เป็นพื้นฐานสำคัญของยายและยายถึงได้สอนพวกเราว่าให้อยู่กับเรื่องปฏิบัติธรรมทำใจหยุดทำใจนิ่งยายจะบอกว่าสิ่งที่ยายทำนั่นคือการที่ท่านฝึกใจของท่านเองให้เป็นใจที่มีคุณสมบัติมีความพร้อมในการหยุดนิ่งสนิทมากเพราะใจที่พร้อมที่จะหยุดนิ่งสนิทมากได้ของยายนั่นเองจึงทำให้ยายสามารถตามติดพระเดชหลวงปู่เข้าไปได้ส่วนพระเดชหลวงปู่ท่านก็คงจะรู้ท่านก็คงจะเข้าใจเพราะนั้นท่านจึงค่อยๆนำยายเข้าไปเรียนรู้ลึกก็ไปสู่ภายในตามลำดับขึ้นอยู่ว่าหยุดนิ่งนิ่งสนิทเพียงไรตามไปได้เพียงไรก็จะตามไปได้เพียงนั้นในประวัติของยายเวลาถามยายก็จะบอกว่ายายใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีถึงจะเชี่ยวคุณยายของเราไปถึงพระเดชหลวงปู่ปี 2481 3-4 ปีที่ยายพูดถึงมันก็จะพอดีประมาณพ.ศ. 2484-85ซึ่ง84-85นั้นก็คือช่วงสงครามโลก

ฉันเคยถามยายอยู่ประโยคหนึ่งว่ายายตอนที่ยายไปถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อวังนานั้นท่านทำวิชาแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าทำแล้วยายตอนที่ยายไปถึงเนี่ยหลวงพ่อวังน้ำทำวิชาเนี่ยเชี่ยวแล้วหรือยังคุณยายท่านก็ตอบว่าอย่างนี้ว่ากำลังเริ่มเชี่ยวฉันก็ถามท่านต่ออีกประโยคหนึ่งว่ายายแล้วเชี่ยวสุดๆตอนทำวิชาเนี่ยตอนไหนคุณยายท่านก็ตอบว่าตอนสงครามโลกยายพอดีเลยยายใช้เวลา 3-4 ปีถึงจะเชี่ยวขนาดยายของเรานี่แหละเพราะวิชาข้างในลึกยิ่งลึกมากยิ่งละเอียดมากใจยิ่งต้องหยุดนิ่งสนิทมากไม่มีเรื่องอื่นเลยถึงจะตามพระเดชหลวงปู่เข้าไปสู่ภายในได้ตั้งแต่บทเรียนบทที่หนึ่งที่เป็นบททดสอบยายเพราะความเป็นยายทำให้ยายสามารถที่จะรักษาใจที่หยุดนิ่งทำได้จนกระทั่งหยุดนิ่งสนิททำได้ทุกอย่างบทและมีความพร้อมเสมอที่จะเข้าไปในที่ทำวิชาแล้วก็เลยทำให้ท่านได้วิชาเชี่ยวชาญเชี่ยวท่านตอบใช้คำว่าเชี่ยวใช้เวลา 3-4 ปี 3-4 ปีตั้งแต่81ก็ประมาณ 84-85 นั่นแหละยายถึงเชี่ยวต้องบอกว่าเชี่ยวทันพอดีกับที่พระเดชหลวงปู่จะต้องใช้งานที่สำคัญก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองและตรงจุดนี้เองที่ทำให้ยายเข้าไปตรงจุดที่ทำให้เชี่ยวชาญในวิชาเชี่ยวชาญมากจนกระทั่งพระเดชหลวงปู่ยกย่องว่า1ไม่มี2สิ่งเหล่านี้จะเป็นบอกถึงประวัติของครูบอกทั้งพระเดชหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะว่าท่านมีเป้าหมายมาทำงานสำคัญสำหรับช่วยมวลมนุษยชาติสำหรับที่จะช่วยทั้งหมดแต่ก็ต้องมีทีมงานและทีมงานตามมาและตามมาเมื่อปี81ท่านก็เลยให้ประโยคว่ามาช้าไปและท่านก็รีบแก้ไขเหตุแห่งความช้าอันนั้นด้วยการส่งย้ายเข้าไปในที่ทำวิชาพร้อมกับฝึกให้โอกาสในการฝึกและการฝึกนั้นก็คือฝึกเรื่องหยุดเรื่องนิ่งพอดีคุณสมบัติยายมีความสมบูรณ์แบบมากในการที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งนิ่งสนิทตามเข้าไปในวิชาที่พระเดชหลวงปู่ทำวิชาลึกเข้าไปสู่ภายในได้เรียกว่าตามติดและติดตามกันได้เลยมันจะไม่ใช่แค่วาจาว่าตามติดและติดตามตามติดต้องติดจริงๆมันถึงจะทำได้จะไปถึงตรงจุดที่พระเดชหลวงปู่สั่งงานวิชาได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในประวัติของคุณยายอาจารย์และเป็นพื้นฐานที่ทำให้คุณยายอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาในที่ทำวิชาก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเมื่อมานำหมู่คณะของเราก็นำหมู่คณะของเราด้วยการที่นำหมู่คณะของพวกเราลูกหลานของท่านทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายก็ด้วยใจที่หวังให้ทุกคนใจหยุดใจนิ่งได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันยายทุ่มทั้งชีวิตนะจ๊ะถึงได้คุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะได้คุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นมานี่แหละจึงทำให้ยายได้มาเป็นครูเป็นครูของครูไม่ใหญ่เป็นครูของครูไม่เล็กเป็นครูของพระมหาเถระในยุคแรกที่บุกเบิกเป็นครูของพวกเราที่ตามกันมาด้วยความเคารพนอบน้อมบูชาในความเป็นครูของยายและเป็นสิ่งที่ยายก็คงจะหวังให้พวกเราตั้งใจปฏิบัตินะจ๊ะงานที่สำคัญก็คืองานเข้ากลางที่กลางกายนี่แหละ

เหมือนอย่างที่ยายทำตั้งแต่ตอนที่เข้าไปถึงพระเดชพระหลวงปู่ในยุคแรกๆเพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญฟังบทนี้แล้วฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนของครูคือพระเดชพระหลวงปู่นั่นท่านเป็นครูใหญ่ผู้สอนเลยส่วนลูกศิษย์ก็คือคุณยายอาจารย์และเป็นคุณยายอาจารย์ที่ต่อมาเป็นครูของพวกเราฉันนึกถึงบทเรียนนี้ทีไรฉันนึกถึงบทเรียนนี้ว่านี่คือบทเรียนของครูแล้วจะได้มาถึงพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะได้เห็นล่องรอยการปฏิบัติและเดินตามทุกคำตอบมันมีค่ามากนะจ๊ะทุกคำตอบของยายทุกคำถามของหลวงปู่ทุกคำตอบของยายล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าเธอไปตรองดูให้ดีเถอะแล้วเธอจะพบสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในคำตอบอยู่ในคำถามและคำตอบของหลวงปู่และคุณยายคำถามของหลวงปู่ที่พูดถึงนกตัวหนึ่งถึงจะไม่ใช่เรื่องโดยตรงที่พระเดชของหลวงปู่แต่ท่านตั้งใจทดสอบยายแต่ที่ได้บอกพวกเรานั่นแหละบทเรียนนี้ฉันฟังจากยายแล้วไม่เคยเลือนจากใจทบทวนฉันว่าทบทวนได้เป็นร้อยครั้งฉันยังนึกถึงบทเรียนบทนี้ที่พระเดชหลวงปู่ตั้งขึ้นโจทย์ที่ท่านตั้งขึ้นนั้นพูดถึงนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์แล้วก็ถามยายว่าเห็นไหมยายพอบอกว่าเห็นไหมนกมันเหลียวไปดูข้างหลังยายก็ตอบว่าเห็นแล้วหลวงปู่ก็ถามต่ออีกว่ามันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมคำตอบยายก็คือว่าจากกลางของคุณยายนั้นตอบว่ามันเหลียวไปดูข้างหลังดูทางที่มันบินมาตรงนี้ยังมีบทเรียนต่อถึงพวกเราอีกหน่อยนะจ๊ะถึงจะไม่ใช่บทเรียนที่พระเดชหลวงปู่สอนโดยตรงยายสอนโดยตรงนกมันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมอยู่ในบทเรียนเลยนะจ๊ะนกตัวนี้มันเหลียวไปดูข้างหลังแล้วยายก็ตอบว่าเหลียวไปดูทางที่มันบินมาทำไมนกมันต้องเหลียวไปดูทางที่มันบินมาด้วยเพราะนกตัวนี้มันมาจากรังเดินทางผ่านมาจนมาทั้งถึงหลังคาโบสถ์และมันยังต้องเดินทางต่อไปในอากาศไม่มีถนนหนทางเนี่ยจ้ะมันไม่รู้หรอกว่ามันมาถนนสายไหนการที่มันเหลียวไปดูทางที่บินมาก็หมายความว่ามันต้องการจำว่ามันบินมาทางไหนอะไรเป็นเครื่องสังเกตทำไมมันต้องทำเพราะว่ามันจะต้องบินต่อไปในข้างหน้าจะไปสู่ทิศทางไหนก็ยังไม่ได้กำหนดขึ้นอยู่ว่ามันจะต้องไปหากินแล้วถ้ามันหากินแล้วถึงเวลามันก็ต้องกลับแล้วถ้ามันกลับไม่ถูกนั่นคือหลงทางนะจ๊ะบทเรียนบทนี้บอกว่านกมันกลัวหลงทางเพราะนั้นทางที่มันบินผ่านมันถึงต้องจำมันถึงต้องดูถึงจะต้องเหลียวไปดูก็ต้องดูทางที่มันบินมาจะได้รู้ว่ามาจากทางไหนเมื่อถึงตอนกลับจะได้กลับได้ถูกทางถ้าหากว่ามันมืดหากินเพลินแล้วมันมืดกลับไม่ถูกแล้วมันจะทำยังไงเพราะนั้นคำว่าหลงทางนั่นคือสัญชาตญาณของนกตัวนั้นกลัวหลงทางจะทำอย่างไรถึงจะไม่หลงทางนั่นคือสิ่งที่นกก็ต้องทำสติของนกจะเป็นบอกให้นกตัวนั้นรู้ว่ามันต้อง

จำหนทางที่มันบินมานั่นแหละมาถึงตรงนี้นั่นคือเรื่องของนกแล้วพวกเราล่ะเราทำงานกันนะจ๊ะออกจากวัดก็ไปที่ในหลายที่เดินทางกันไปบางคนก็ไปเจอประสบการณ์อะไรเยอะแยะและหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบและหลายเรื่องอาจจะทำให้เราติดจากบทเรียนนี้อย่างน้อยที่สุดพวกเราที่ไปทำงานเราก็ยังคงจำได้ว่าวัดจะกลับทางไหนเราต้องไม่ประมาทมีสติไม่ประมาทต้องกลับได้คำว่าหลงทางมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละหลงเวียนว่ายตายเกิดกลับไม่ถูกกลับไม่ถูกก็หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นและไอ้คำว่าหลงมันไม่ใช่มีแค่หลงทางหลงยังมีอยู่ตั้งหลายหลงซึ่งจะทำให้เราติดอยู่ในสิ่งต่างๆได้เพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเพราะนั้นในบทเรียนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ยายจึงได้แฝงไว้ด้วยเรื่องของนกถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเรารู้จักคิดมันก็เป็นกติที่เตือนใจของเราได้เรามาสร้างบารมีถึงอย่างไรก็ตามเราต้องไม่หลงทางเราต้องกลับถูกถ้าในแง่ของวัดเราก็นึกถึงวัดแล้วเราก็กลับมาสู่วัดได้ถ้าว่าในแง่ของการที่เราเดินทางมาไกลข้ามภพต่างๆเวียนว่ายตายเกิดกันมาและอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับทางได้ถูกบทเรียนบทนี้เป็นบทเรียนของพระเดชหลวงปู่และคุณยายฉันระลึกถึงท่านในยามที่เธอนึกอะไรไม่ออกนึกไม่ได้ให้นึกถึงครูของเราพระเดชหลวงปู่คุณยายอาจารย์ตลอดจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ถ้านึกถึงเธอถ้าเธอนึกถึงสถานที่ไม่ออกให้นึกถึงครูและนึกถึงครูเธอไม่ต้องนึกไกลเลยให้นึกกลับไปสู่จุดที่เธอปฏิบัติคือศูนย์กลางกายฉันอยากจะบอกพวกเธอว่าครูของเรานั้นอยู่ที่กลางกายของพวกเรากันถ้าเราระลึกถึงท่านได้เราก็จะถึงท่านได้และท่านพร้อมเสมอเพราะท่านเป็นครูผู้ประเสริฐของเราพร้อมเสมอที่จะยืดมือเข้าช่วยถ้าเราลึกถึงท่านได้มันจะทำให้เราลึกถึงศูนย์กลางกายได้ลึกถึงศูนย์กลางกายได้เราก็จะลึกถึงที่มาที่ไปของพวกเราได้และเราจะอยู่ตรงจุดที่อยู่บนหนทางที่ถูกต้องกันทุกคนเพราะนั้นอะไรถึงจะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ต้องเอาใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี่แหละถ้ามันจะหลงกันจริงๆให้นึกถึงครูทั้งพระเดชหลวงปู่ทั้งคุณยายอาจารย์ทั้งคุณครูไม่ใหญ่ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กลางกายของพวกเรากันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านประสบความมุ่งมาปรารถนาที่จะทำความสำเร็จในการงานของเราเป็นงานบุญ
งานสร้าง

0: บารมีเธอจะเพิ่มพูนบารมีได้เธอก็ต้องทําเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถึงเธอจะทําแล้วถ้าเธอทําผ่านไปได้มันก็จะทําให้เธอเข้มแข็งเพราะความเหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นทําลายเธอไม่ได้เพราะนั้นเธอจะกลับมาเข้มแข็งแล้วกลับมาสู่หมู่คณะแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับหมู่คณะเพราะนั้นเรื่องของคุณยายอาจารย์ก็จะเป็นสิ่งที่คอยเตือนของพวกเรากันทุกคนเพราะนั้นอยู่กับครูอยู่กับหลวงปู่อยู่กับคุณยายอาจารย์อยู่กับคุณครูไม่ใหญ่ที่ศูนย์กลางกายกันทุกท่านและทุกท่านจะผาสุขกันทุกคนขอเจริญพร
1: สา

0: ยากหากได้หยุดใจปล่อยจิตสู่ภายในเท่านั้นหยุดสนิทไม่ทันไรกายเกิดละเอียดจนถึงขั้นผุดแล้วกายในกายคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะภายในเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆโดยวิธีการง่ายๆโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ทว่ายังมีผู้คนในโลกนี้อีกมากมายนะคะที่ไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะภายในนั้นเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่หรือบางคนก็เคยได้ยินแค่คำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายที่หลากหลายที่บันทึกไว้ในตำราทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงจะต้องใช้ความเพียรอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนของเราจึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและท่านก็ค้นพบว่าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนในกลางกายอรูปพรหมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเราก็จะเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนแม้มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงทำใจเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสเยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึง

ู้ชมคะครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังที่ท่านได้แนะนำไปแล้วค่ะดังนั้นเราพึงหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมภายในพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดในโลกนี้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

ต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัว

มีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่าง

กลางกระดาษพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้

อยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตา

ราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไวไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่า

จริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

และอุบัติภัยอันตราย

จันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนมีสิทธิ์ได้มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็เป็นบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์kunyayjan.net
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของทุกท่านซึ่งทางสถานีส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นได้มาสั่งสมบุญอยู่ในสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรภัทรเรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะขณะนี้นะคะเวลา 10:31 นาทีค่ะตามเวลาประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เรานั้นจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดพิธีกรรมค่ะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากท่านอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวของลูกชายของคนตัดฟืนที่ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยจนทำให้ชีวิตนั้นประสบความสุขและความสำเร็จรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตด้วยนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกรุงราชคฤห์มีเด็กชาย2คนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งนั้นเป็นลูกของชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นลูกของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิครับเด็กทั้ง2คนนี้ชอบเล่นคลุบอยู่ด้วยกันเสมอเด็กคนที่นับถือพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและคุณของพระรัตนตรัยอย่างสม่ำเสมอโดยจะกล่าวคำว่านะโมพุทธสะทุกครั้งก่อนที่จะทอดคลุบหรือว่าลูกคลีลูกกลมๆที่ใช้สำหรับการแข่งขันครับ
0: ค่ะส่วนเด็กอีกคนหนึ่งนะคะก็จะระลึกถึงคุณของเดียรถีก่อนจะทอดคลุบเช่นกันซึ่งผลของการแข่งขันก็ปรากฏว่าเด็กที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะชนะทุกครั้งเลยส่วนเด็กที่นับถือเดียรถีนะคะก็จึงคิดว่าเพื่อนคนนี้นะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนทอดคลุบจึงชนะเราทุกครั้งเราจะต้องทำอย่างนั้นบ้างก็จากนั้นนะคะเขาก็เริ่มระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างค่ะซึ่งเป็นการสั่งสมพุทธานุสติโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะวันหนึ่งพ่อของเด็กที่นับถือพระพุทธเจ้าเทียมเกวียนออกไปตัดฟืนนะคะนอกเมืองโดยพาเขาไปด้วยเมื่อได้ฟืนเต็มเกวียนแล้วนะคะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยก็ได้หยุดพักแล้วก็ปล่อยโคให้พักกินน้ำกินหญ้าที่ใกล้ๆป่าช้านั้นค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าโคของตนเนี่ยได้ตามฝูงโคของอื่นได้ตามฝูงโคอื่นๆเนี่ยเข้าเมืองไปโดยที่ไม่รู้นะคะ
1: เมื่อพ่อของเด็กชายรู้ว่าตนโคของตนหายไปเนี่ยนะครับจึงให้ลูกชายเฝ้าเกวียนไว้ส่วนตนก็ออกไปตามหาโคจนกระทั่งถึงช่วงเย็นครั้นจะกลับออกไปนอกเมืองประตูก็ปิดเสียก่อนจึงออกไปไม่ได้

0: ฝ่ายลูกนั้นก็รอจนง่วงแล้วก็คลานเข้าไปหลับอยู่ใต้เกวียนเพียงลำพังในกรุงราชคฤห์ถึงเวลากลางคืนก็เต็มไปด้วยอมนุษย์ออกมาหากินคืนนั้นมียักษ์สองตนออกมาหากินในป่าช้าตนหนึ่งนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์มิจฉาทิฏฐิเห็นเด็กนอนหลับอยู่ก็คิดว่าจะเข้าไปจับมากินให้เป็นอาหารในมื้อนี้ยักษ์สัมมาทิฏฐิก็รีบห้ามไว้แต่ว่ายักษ์มิจฉาทิฏฐิไม่ฟังครับตรงเข้าไปลากเด็กออกมาเด็กตกใจแต่ด้วยความคุ้นเคยก็ได้อุทานเปล่งเสียงออกมาว่านะโมพุทธะเพราะความที่ตนได้สั่งสมพุทธานุสติอยู่เป็นนิดนั่นเองทันทีที่ยักษ์ได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัวและถอยออกมาห่างจากเด็กคนนั้นทันทีครับ
1: ค่ะยักษ์สัมมาทิฏฐินะคะจึงบอกว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วได้ล่วงเกินเด็กผู้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจะต้องทำความดีเพื่อไถ่บาปยักษ์สัมมาทิฏฐินะคะจึงยืนคุ้มครองเด็กน้อยส่วนยักษ์มิจฉาทิฏฐิก็ได้เข้าไปในเมืองนำอาหารรสเลิศซึ่งเป็นของพระราชามาแล้วยักษ์ทั้งสองก็ทำตัวเป็นเหมือนกับมารดาบิดาของเด็กค่ะปลุกเด็กขึ้นมากินอาหารเมื่อเด็กน้อยกินอิ่มนะคะก็หลับต่ออย่างสุขสบายส่วนยักษ์ทั้งสองก็ยืนอารักขาเนี่ยตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ให้เด็กน้อยได้รับอันตรายใดๆและก่อนที่จะอันตรธานหายไปนะคะยักษ์เนี่ยก็ได้จารึกเรื่องทั้งหมดที่ถาดอาหารแล้วก็พลางอธิษฐานว่าขอให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นตัวอักษรเหล่านี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันรุ่งขึ้นต่อมาพวกราชบุตรก็ตามหาถาดทองคำซึ่งเป็นภาชนะสำหรับเสวยของพระราชาครับได้พบกับถาดทองคำบนเกวียนที่บรรทุกเด็กที่นอนอยู่จึงได้เข้าไปพาเข้าเฝ้าพระราชานะครับพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นตัวอักษรที่ถาดทองคำจึงตรัสถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นเด็กกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเลยแต่เมื่อคืนมารดาบิดาของข้าพระองค์นำถาดทองคำนี้มาให้แล้วยืนดูแลอยู่ข้าพระองค์ทราบเพียงเท่านี้เมื่อมารดาบิดาของเด็กตามมาพบลูกในพระราชวังพระราชาทรงถามเรื่องราวทั้งหมดพลางดำริว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วจะต้องมีผู้ประสงค์ที่จะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากพระราชาเป็นพระโสดาบันแล้วจึงมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งทอดพระเนตรเห็นอักษรที่จารึกก็ยิ่งบังเกิดความปิติโสมนัสเป็นที่สุดครับ
1: พระราชานะคะก็ได้พาคนทั้งสามเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างน่าอัศจรรย์ข้าพระองค์อยากทราบว่าพุทธานุสติเท่านั้นหรือที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่ระลึกถึงถ้าหากเจริญอนุสติอื่นๆเนี่ยเป็นสรณะจะสามารถช่วยป้องกันภัยได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็เลยตรัสว่ามหาบพิตรไม่ใช่เพียงพุทธานุสติเท่านั้นแต่จิตของชนเหล่าใดที่อบรมดีแล้วด้วยฐานะทั้ง6ชนเหล่านั้นไม่ต้องใช้มนต์หรือว่าโอสถอื่นมารักษาเลยแล้วตรัสพุทธพจน์ว่าสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในกายเป็นนิจมีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนยินดีในการภาวนาชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเราเขาย่อมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อค่ะ
0: เมื่อจบพระธรรมเทศนานะครับเด็กและบิดามารดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลต่อมาภายหลังทั้ง3ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงมีอนุภาพมากเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสูงสุดนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในสมัยพุทธกาลที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงขณะที่เราถ่ายทอดสดอยู่มีคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ค่ะทางเพจ Facebook นะคะ YouTube ก็จะเป็น GBN US Live นะคะทักทายนิดนึงนะคะสวัสดีคุณดวงพรโพเพทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็คุณฟ้าใหม่ใจใสใสค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ทักทายคุณมีกระตูน072ค่ะ
0: ครับผมทักทายสวัสดีนะครับคุณนิสาสินทุกเจริญครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับคุณสีเวียงตรีแก้วคุณแก้วเอคุณดวงพรโพ โพเพทัศน์นะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับ
1: ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราทักทายคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะขณะนี้10:38แล้วค่ะพิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วให้คุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะน้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะที่เหมาะสมรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ

0: ญเชิญครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: กล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: พุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิ

0: านีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติปรมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรนิชานันศรีประเสริฐยิ่งหันธรรมยังพุทธ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิ

0: ขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: เรียนเชิญท่านทานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: ท่านธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคณะ

0: รียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ครับคุณผู้ชมนี่คือภาพของบรรยากาศการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานส่งตรงบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัต

0: นอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับในขณะที่ผู้แทนท่านเจ้าภาพลูกหลานคุณยายอาจารย์กำลังน้อมถวายพัตตาหารอยู่นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้น้อมถวายพัตตาหารด้วยมือของตนเองนะครับและอย่างความปลาบปลื้มปิติใจน้อมนำใจอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนทุกท่านครับและในช่วงเวลานี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ต้มยำขาหมูใบชะมวงปลากระพงทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วผัดเปรี้ยวหวานหมูชิ้นยำถั่วพลูไข่ต้มพะแนงไก่หมูสเต๊ะน้ำจิ้มครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มยำรวมมิตรน้ำข้นผัดเผ็ดมะเขือเต้าหู้ผัดผักโขมไฟแดงซุปถั่วขาเห็ดขนมหวานในวันนี้เป็นเมนูบวชข้าวโพดค่ะ
0: ครับผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมในทุกๆวันนะครับและได้สั่งสมบุญร่วมกับทางสถานี GBN by EMC ก็ขอให้เรายังความปลื้มปิติใจให้เพิ่มขึ้นทับทวีนึกปลื้มใจทุกครั้งที่เราได้น้อมถวายพัตตุทานอันเลิศและท่านใดมีพัตตาหารก็ขอเรียนเชิญได้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์นำพัตตาหารมาถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้สอบถามรายละเอียดในการร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09716964550944919916หรือร่วมทำบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์ของวัดพระธรรมกายได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ทางเว็บไซต์ได้ที่ donate.dkcmain.org ท่านจะได้เลือกทำบุญและรับใบอนุโมทนาบัตรทันทีและอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE Official Account ครับที่ @ธรรมกายาทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางไลน์กับทางเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้ครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสั่งสมบุญร่วมกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่งตรงเลยนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะจัดสรรเวลาได้หรือมีความตั้งใจมาอยากขอเรียนเชิญคุณผู้ชมได้มาน้อมถวายพัตตาหารหวานคาวด้วย2มือของทุกท่านนะคะหากท่านใดอยู่ไกลค่ะก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดทั่วโลกนะคะต่างประเทศหรือติดภารกิจหน้าที่การงานก็สามารถร่วมสั่งสมบุญอนุโมทนาบุญผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ได้
0: ครับผมคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้เราจะได้อนุโมทนาบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ
1: ใน
0: ช่องแชทสดคอมเมนต์ของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันติดตามรับชมสั่งสมบุญให้เกิดความปลื้มปิติใจและสร้างบรรยากาศที่ดีคอมเมนต์อนุโมทนาส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมีหลายท่านเลยครับคุณมีการ์ตูนสุดเจ็ดสองบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและกัลยาณมิตรทั่วโลกด้วยค่ะสาธุครับ
1: สาธุค่ะ
0: คุณเจบันโจนะครับบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์เจ้าภาพพี่นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีณหอฉันคุณยายและออนไลน์ทั่วโลกครับ
1: สาธุครับสาธุค่ะสวัสดีคุณสมบูรณ์แซ่จึงด้วยนะคะ บอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับต่อด้วยคุณฟ้าใหม่ใจใสส่งอีโมจิเข้ามานะคะคุณสำราญกล้าเอี่ยมก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกล่าวถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและสาธุชนยอดนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะ
0: สาธุครับมาที่คุณชิลลี่88นะครับบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อและพระภิกษุสามเณรทุกรูปเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญพร้อมกันกับสาธุชนทุกท่านทั่วโลกด้วยนะครับสาธุครับคุณนา1815บอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะสาธุสาธุอีกสักหนึ่งท่านนะครับคุณโชควา3105บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยครับอายุวันนะสุขภละปฏิภาณให้ได้กันทุกท่านเลยนะครับสาธุสาธุครับ
1: สาธุค่ะต่อด้วยคุณชดารัตน์นะคะชดารัตน์กะโต้นะคะ7106ค่ะกราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะนะคะแล้วก็คุณสุจินลิตากรก็อนุโมทนาสาธุเข้ามาทักทายคุณแก้วเอด้วยนะคะสวัสดีคุณก๊อฟ6548อนุโมทนาบุญครับสาธุค่ะ
0: สาธุครับหลายๆท่านเลยตอนนี้อนุโมทนา

0: มาบุญนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสั่งสมบุญอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร
1: ์
0: ภาพบรรยากาศในการสั่งสมบุญไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราด้วยนะครับ
1: ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: การที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่อนุโมทนาบุญแล้วแล้วยังส่งข้อความเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะทำให้ผู้ที่ได้อ่านข้อความของเรานั้นโดยเฉพาะเป็นข้อความที่ชวนสั่งสมบุญอย่างเงี้ยหรือว่าไปร่วมบุญที่ไหนเอาบุญมาฝากกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีบุญอะไรแจ้งข่าวกันอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกๆคนที่ได้อ่านข้อความนั้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: ได้บุญนะคะ
0: ใช่แล้วครับถือว่าเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาชื่นชมยินดีในคุณความดีของผู้อื่นครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีคุณณรงค์ชัยแก่นเพชรด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผ่องพันธ์ชูแก้วนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะคุณเมย์เมมโมรีนะคะก็บอกสวัสดีค่ะปลื้มในบุญมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ
0: ครับนี่แหละครับทุกคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันได้นะครับและในขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระตาหารอยู่นี้เราจะได้ไปติดตามรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เป็นข้อคิดแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ

มีธรรมภาษิตที่พระเถรอาจารย์กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีขันติที่ว่าทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาและผู้มีขันติที่ว่าบูชาพระจินเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมีความอดทนถึงขนาดอุปมาว่าถ้ามีพวกโจรใจบาปหยาบช้านำเลื่อยขนาดใหญ่มาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราหากเรามีใจคิดร้ายต่อพวกโจรแม้แต่น้อยก็ไม่ชื่อว่าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธแต่มีความคิดแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเลยนะจ๊ะแต่ถึงขนาดกล่าวพุรสวาทะเพื่อตอบโต้ฝ่ายที่มาคิดร้ายให้เจ็บใจหรือใช้มือใช้ไม้ใช้อาวุธเพื่อประหัตประหารกันก็ยิ่งได้ชื่อว่าห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์ความอดทนนี้เป็นบันไดไปสู่นิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าปราศจากความอดทนแล้วจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้นั้นก็ไม่ใช่ของง่ายต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคมากมายเพียงไรก็ไม่ย่อท้อเหมือนนางเรื่องความอดทนของพระเตมียกุมารที่ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันมาหลายตอนแล้วนะจ๊ะท่านมีใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวที่จะหาทางออกบวชให้ได้จึงอดทนต่อเหตุการณ์และคืนวันอันเลวร้ายที่ถาโถมเข้าใส่ใจท่านยังคงหนักแน่นยิ่งกว่าภูผาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรความคิดที่จะล้มเลิกความตั้งใจแม้แต่น้อยก็ไม่มีเรามาติดตามรับฟังวีรกรรมการบำเพ็ญบารมีของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระนางจันทาเทวีท่านทราบว่าพระเตมียกุมารจะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบ

ในน้ำพระทัยของผู้เป็นมารดาที่มีความรักต่อพระโอรสอย่างสุดหัวใจจึงหาทางทูลทัดทานพระราชาอย่างสุดความสามารถแต่พระราชาทรงให้เหตุผลว่าหากแม้แต่มียกุมารจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้พระเตมียกุมารเป็นคนกาลกินีครั้นพระเทวีได้สดับคำว่าพระโอรสเป็นคนกาลกินีก็ทรงรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมจนเจียนจะล้มลงแทบพระบาทของพระสวามีเพราะไม่เคยคิดว่าพระโอรสจะถูกใส่ความว่าเป็นกาลกินีซึ่งพระนางเชื่อมั่นเสมอว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเพียงแต่ยังไม่ปรารถนาจะพูดจาเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นขณะพระนางก็ทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นทูลอ้อนวอนพระราชาต่อไปว่าหากพระองค์ไม่อาจพระราชทานราชสมบัติให้เตมียกุมารครองราชไปจนตลอดชีวิตได้พระเขาได้โปรดพระราชทานสัก7 ปีเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาเรียกตรัสว่าเราให้ไม่ได้หลอกพระเทวีแต่จากนั้นเขาได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ6 ปีเถิด6 ปีก็ให้ไม่ได้พระเทวีทูลขอว่าหากทรงเห็นว่า6 ปียาวนานเกินไปขอพระองค์ทรงพระราชทานสัก5 ปีเถิดท้าวเธอก็ทรงปฏิเสธดังเดิมว่าอย่าเลยพระเทวีเธออย่าชอบใจเช่นนั้นเลยพระนางเจ้าจันทาเทวียังไม่ละความพยายามทรงทูลต่อรองกับพระราชาเพื่อทูลขอราชสมบัติให้พระเตมียกุมารต่อไปเรื่อยๆโดยลดระยะเวลาลงไปตามลำดับคือ4 ปี3 ปี2 ปีปีเดียว7 เดือน6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือน2 เดือนกระทั่งเหลือเดือนเดียวแม้พระนางจะทรงทูลขอให้พระกุมารจะครองราชเพียงชั่วระยะเวลาแค่ครึ่งเดือนแต่ก็ดูเหมือนยังยาวนานเกินไปกว่าที่พระราชาจะพระราชทานให้ได้ในที่สุดพระนางจึงทรงอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอพระองค์โปรดทรงสดับคำของหม่อมฉันด้วยเถิดนับแต่หม่อมฉันได้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่หม่อมฉันจะมีความสุขใจเท่ากับการที่ได้ประสูติพระโอรสจนถึงบัดนี้หม่อมฉันก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพระองค์เลยยังคงพอใจเฉพาะสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้เท่านั้นแต่ครั้งนี้หากพระองค์จะทรงเมตตาหม่อมฉันขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานราชสมบัติให้เตมียกุมารลูกรักของหม่อมฉันได้ครอบครองเพียงแค่7 วันเถิดหม่อมฉันขอเวลาพระองค์เพียงชั่วระยะเวลา7 วันเท่านั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วหม่อมฉันก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นแน่พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระพักของพระนางหมองเศร้าพระเนตรทั้งสองเต็มไปด้วยน้ำตาก็ยิ่งทรงสลดพระทัยขันจะทรงปฏิเสธเช่นเดิมก็เกรงว่าพระทัยของพระนางจะแตกสลายในสุดท้ายเธอจึงได้พระราชทานให้ตามที่พระนางทูลขอขันได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามีแล้วพระนางก็โปรดให้จัดพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารได้เป็นกษัตริย์ได้ให้ประดับตกแต่งพระราชกุมารด้วยเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์ทูลช้อนได้ขึ้นประทับบนพระประทุนหลังช้างพระที่นั่งยกพระเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรและให้ปราบประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ราชสมบัติแห่งกาสิกรัฐเป็นของพระเตมียราชกุมารแล้วจากนั้นก็เสด็จเลียบถนนโดยรอบพระนคร

ตามโบราณคติยะราชประเพณีมหาชนชาวกาสิกรัฐต่างช่วยกันประดับประดาบ้านเรือนของตนเองเมื่อกระบวนช้างพระที่นั่งในพระราชพิธีราชาภิเษกผ่านมาต่างก็พากันกล่าวสดุดีตามราชประเพณีแต่จิตใจของทุกคนนั้นล้วนเศร้าสลดไปตามๆกันเพราะต่างก็รู้ดีว่าชีวิตของพระราชกุมารจะดำรงอยู่ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นจากนั้นก็จะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายพระนางจันทาเทวีแม้จะดำเนินการอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์สำเร็จแล้วก็ตามแต่ขณะพระนางก็ยังทรงทุกข์ระทมอยู่ดีเพราะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่อาจทำให้พระโอรสกลับเป็นเหมือนคนปกติได้ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของพระโอรสมากจนไม่เป็นอันจะเสวยเลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของแม่ย่อมมีจิตใจอ่อนไหวไปตามความเป็นไปของบุตรถึงคราวบุตรอยู่ดีมีสุขมารดาก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยแต่ครั้นบุตรมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจของมารดาก็เป็นทุกข์ร้อนและดูเหมือนว่าจะทุกข์ร้อนมากกว่าที่บุตรได้รับเสียด้วยซ้ำดังที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามารดาจำนวนไม่ใช่น้อยยอมทำบาปเพื่อลูกและยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเพียงเพื่อให้บุตรกินดีอยู่ดีมีความสุขได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีไปมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเหตุนี้เองบัณฑิตในการก่อนถึงได้กล่าวว่ามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาในเรือนเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายคนเคารพกราบไหว้บูชาดุจเป็นพระอรหันต์ในบ้านหลังจากพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารผ่านพ้นไปแล้วพระนางจันทาเทวีจึงได้รับสั่งให้จับพนักงานเชิญเสด็จพระราชกุมารขึ้นสู่พระแท่นบรรทมพระนางตรงเข้าสวมกอดพระราชกุมารโดยทรงอาลัยรักล่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยพระดำรัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่ไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกหรือจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยให้แม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยน้ำตาพระเทวีที่หลั่งไหลออกมาจนแทบกลายเป็นสายเลือดนั้นจะทำให้พระเตมียกุมารใจอ่อนหรือไม่เราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเกิดในครอบครัวคนจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย3หญิง4คนลูกเป็นคนที่4ลูกและพี่น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมเพราะทางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านขายของมีแต่น้องสาวคนสุดท้องคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีตอนที่ลูกอยู่ได้ประมาณ 17-18 ปีลูกก็ได้แอบเรียนภาษาจีนที่ต้องแอบเรียนเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เรียนภาษานี้เพราะในสมัยนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เพื่อนลูกก็ได้บอกกับลูกว่าให้ฟังสถานีไต้หวันจะมีเพลงจีนให้ฟังลูกก็เลยฟังเพลงจีนพร้อมกับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแฟนรายการก็จะมีการขอเพลงจากนักจัดรายการแล้วก็มอบเพลงให้กันฟังตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสเป็นแฟนรายการเช่นกันชื่อของเขาออกรายการบ่อยมากกลุ่มลูกโดยการนำของเพื่อนแต่เป็นฝ่ายเขียนจดหมายขอเพลงมอบให้เขาก่อนแล้วเขาก็เขียนจดหมายมอบเพลงอัมเพระกลับมาให้กลุ่มของลูกเราต่างก็มอบเพลงกันไปมาอย่างเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จักกลุ่มของลูกเป็นการส่วนตัวจึงขอที่อยู่ของกลุ่มลูกจากนักจัดรายการแต่นักจัดรายการไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นความลับของผู้ฟังนักจัดรายการจึงเสนอว่าเขาจะประกาศหามิตราอากาศให้กันแล้วกันเพราะมาทำเช่นนั้นกลุ่มลูกก็ต้องอยากรู้จักเขาพอเพื่อนลูกได้ยินข่าวประกาศหามิตรก็เลยเขียนจดหมายไปขอที่อยู่ของเขาจากนักจัดรายการพอได้ที่อยู่มาแล้วเพื่อนๆของลูกก็ไม่มีใครกล้าเขียนไปหาเขาเดาที่อยู่มาให้ลูกแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนเขียนลูกก็เลยเขียนไปนะแล้วเขาก็ตอบกลับมาลูกก็เขียนกลับไปเขาก็เขียนตอบกลับมาเขียนไปเขียนมาอย่างนี้ถึง12ปีไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลย12ปีที่เห็นแต่จดหมายกันนั่นแหละกับภาพถ่าย

ที่ส่งให้กันเท่านั้นถึงทั้งปี2534ลูกอายุได้31ปีก็เลยบอกให้นี่ลูกแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยในปีนั้นลูกไปรับเขาที่สนามบินพอเจอกันครั้งแรกแต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรจริงหรือเปล่าลูกได้พาเขามาพักที่บ้านว่าเขาไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นเลยต้องพามาพักที่บ้านจากนั้นลูกกับเขาก็พากันเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วเขาก็กลับฝรั่งเศสไปเป็นทหารอยู่ที่ฝรั่งเศส10เดือนตามกฎหมายบ้านเมืองประชาชนที่เรียนจบแล้วต้องเป็นทหารเหมือนทหารเกณฑ์ในบ้านเราเมื่อปลดประจำการแล้วเขาก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2536แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกในเดือนสิงหาคม2537นี่ครอบครัวสามีเป็นคนจีนซึ่งได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่กับตัวลูกที่เมืองไทยสามีของลูกเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เป็นคนเรียบร้อยทำงานประณีตถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนเรียนรู้ภาษาได้ดีมีความละเอียดและไวเกี่ยวกับอักษรรู้ลึกรู้กว้างสามารถใช้งานได้ถึง6ภาษาคือจีนกลางจีนแต้จิ๋วไทยลาวฝรั่งเศสอังกฤษแต่รักการร้องเพลงจีนมากและเพราะความรู้ความสามารถที่มีทำให้สามีของลูกมีโอกาสแปลหนังสือคำสอนยายหนังสือเดินไปสู่ความสุขและกำลังแปลมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเป็นภาษาจีนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแปลบทเพลงตะวันทำเป็นภาษาจีนมาหลายสิบเพลงแล้วบางเพลงก็ขับร้องเองซะด้วยเรามีบุตรด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุย่าง10ขวบคนที่2เป็นชายอายุย่าง9ขวบลูกทั้งสองได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จากทางวัดทำให้ลูกสาวมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนอนุบาลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยงานทางวัดและอธิษฐานตลอดว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นผู้ชายมีโอกาสได้บวชส่วนลูกชายนั้นตั้งแต่เล็กก็คิดที่จะบวชโตขึ้นอยากเป็นพระเวลามีผู้หญิงมาชมว่าหล่อจะไม่ชอบหรือถ้าผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจะมากอดเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นมารจ้ะมารบอกสั้นๆลูกเคยถามเขาว่าทำไมถึงรักหลวงพ่อมากที่สุดเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้เราไปสวรรค์ได้น้องสาวคนเล็กของลูกมีลูก2คนคนแรกเป็นยังอายุ1ปี4เดือนคนที่2เป็นชายแต่อายุได้เพียง25วันเท่านั้นเขาเกิดมาผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติยังไม่หมดเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อไม่สามารถหายใจเองได้โอ้ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาพอเกิดมาก็ต้องอยู่แต่ในตู้อบก่อนชีวิตสามารถลูกได้เอาเครื่องเล่น MP3 เสียบกับลำโพงตัวเล็กๆอัดบทสวดหลายบทเปิดให้เขาฟังในตู้อบทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาเสียชีวิต25วันนะฟังบทสวดแม้หลานจะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติคงต้องการทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็ทุ่มเททำบุญให้เขาอย่างเต็มที่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารที่พระธรรมกายให้อีก7วันคุณย่าสามีเป็นคนจีนที่ไหว้แต่เจ้าใจดีและรักลูกหลานมากแต่ไม่ค่อยทำทานเหมือนคนจีนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนท้ายของชีวิตท่านสูญเสียความทรงจำไปจำลูกหลานไม่ค่อยได้ปกติท่านจะรักสามีลูกมากแต่หลังจากความจำเสื่อมแล้วจะเกลียดสามีลูกเป็นพิเศษตรงข้ามเลยเพราะความจำสับสนคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตที่อกตัญญูต่อท่านนี่มันก็ฝังใจท่านนี่หลังจากเข้าวัดแล้วสามีลูกได้บอกบุญคุณพ่อ
สร้างองค์พระภายในหนึ่งองค์ให้คุณย่า

คำถามอันนี้น่าสนใจคำถามนะลูกไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ประณีตเรียนก็น้อยตรงข้ามกับสามีจะเป็นคนเรียบร้อยประณีตและเรียนสูงก่อนแต่งงานกันลูกไม่เคยปิดบังความเป็นจริงเหล่านี้กับเขาเลยแต่เขาก็ยังอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับลูกเราเคยทำบุญอย่างไรกันมาจึงได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันในชาตินี้คะทำไมลูกจึงได้โอกาสในการศึกษาคะบุญใดทำให้สามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนแล้วก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงจีนซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเมื่อกี้นี้นะจ๊ะทำไมเขาถึงผูกพันกับอะไรอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนมากคะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจึงพลัดไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศและเกิดในครอบครัวที่ไม่ศรัทธาในการทำบุญเขาเคยบวชกับหมู่คณะและเข้าถึงธรรมไหมคะพบชาติต่อไปเขาจะมีบุญได้บวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะไหมคะเพราะทำบุญทีอะไรเขาก็จะมักอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิตเสมอหน้าที่ที่แท้จริงของเขาในกองทัพธรรมคืออะไรคะอานิสงส์ที่เขาจะได้รับจากการแปลหนังสือแปลบทเพลงและร้องเพลงตะวันธรรมคืออะไรคะญาติของสามีมีวิบากกรรมใดจึงทำให้ความจำเสื่อมในตอนท้ายของชีวิตและก็เกลียดสามีของลูกมากบุญสร้างพระภายในส่งผลถึงท่านอย่างไรทุกครั้งที่สามีลูกทำบุญจะอุทิศไปให้ท่านเสมอท่านได้รับหรือไม่ปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวิบากกรรมใดทั้งที่ลูกเคยเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวลูกอธิษฐานจิตเสมอว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายมาอีกแล้วและมีโอกาสได้บวชกับหมู่คณะตลอดไปไม่ทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเจ้าคะลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยบวชและเคยเข้าถึงธรรมไหมเจ้าคะหน้าที่ของลูกในกองทัพธรรมในชาตินี้คืออะไรลูกสาวและลูกชายของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรที่ลูกสาวตั้งใจช่วยงานวัดและที่ลูกชายตั้งใจจะบวชตลอดไปนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ทำไมลูกชายคิดจะบวชตั้งแต่เล็กและยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมตลอดลูกสาวรูปมีอาการแพ้ตามตัวจะเรียกว่าโรคผิวหนังก็ได้เนื่องโดยวิบากกรรมใดทำอย่างไรจึงจะหายคะวิบากกรรมใดทำให้น้องสาวไม่ลูกคนที่สองที่มีอาการผิดปกติปากแหว่งเพดานโบเราสันนิษฐานนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรหัวใจโตสันนิษฐานนะจ๊ะตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนี่วิบากกรรมอะไรตัวเหลืองปอดติดเชื้อและหลานทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะอ๋อเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่ลูกเปิดบทสวดให้หลานฟังเขาได้ยินหรือไม่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอันนี้น่าศึกษาในขณะที่เราบอกเขาถึงเรื่องบุญต่างๆที่ทำไปเขารับรู้หรือไม่เพราะเขาเพิ่ง25วันก่อนตายเขามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลองสันนิษฐานดูสิจ๊ะทั้งที่หลานคนนี้เกิดมามีชีวิตอยู่ได้แค่25วันแต่บุญใดทำให้ญาติทำบุญให้เขามากมายบุญต่างๆที่ทำให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เขาเป็นอย่างไรในภพชาติต่อไปคะการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาแล้วต้องมาตาตั้งแต่ยังเล็กควรทำอย่างไรให้เขามีจิตผ่องใสก่อนที่จะละโลกคะการทำบุญให้กับเด็กแล้วไปพูดให้เด็กฟังซึ่งเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องจะมีประโยชน์บ้างไหมคะควรจะทำอย่างไรให้เด็กไร้เดียงสาที่กำลังจะตายได้บุญมากๆกายละเอียดของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนไหมคะถ้ายังไร้เดียงสาเหมือนเดิมแล้วใครจะดูแลเขาคะมีตาพระ

และไม่มีนิสัยสนับสนุนในเรื่องการศึกษาทั้งตัวเองและบริวารจ้ะชอบสบายๆบางครั้งก็ทำทานด้วยความไม่ประณีตเพราะมีนิสัยใจร้อนใจเร็วนิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้ะซึ่งตรงข้ามสามีที่ในชาติก่อนเป็นคนละบุตรที่อยู่คนละเมืองที่มีอัธยาศัยประณีตจ้าสามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาและร้องเพลงทั้งนั้นได้ไปเคยไปฝึกแบบมืออาชีพอย่างเป็นกิจจลักษณะเพราะเขาได้สั่งสมเรื่องเหล่านี้มาหลายชาติเช่นชาติที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรที่มีใจรักการศึกษารักในบทกวีและเสียงเพลงในมีความสามารถพิเศษในด้านนี้นิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้าสามีผูกพันกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนเพราะเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เกิดในสังคมใดได้ถูกปลูกฝังในวัฒนธรรมนั้นในยุคที่ตัวมาเกิดในปัจจุบันจึงมีความผูกพันอย่างนั้นจ้ะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้ะจะมีบุญบวชช่วงสั้นๆหน้าที่ในกองทัพธรรมของสามีคือเป็นกองเสบียงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและก็เป็นมือเผยแผ่ธรรมะด้วยจ้ะอานิสงส์แปลและร้องเพลงธรรมะเป็นภาษาอื่นๆนั้นก็จะทำให้ได้บุญพิเศษคือจะแตกฉานในภาษาต่างๆจะมีเสียงไพเราะจะมีพวกพ้องบริวารมากมายจะเป็นที่รักของมหาชนเป็นต้นจ้ะญาติสามีมีความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิตและเกลียดสามีลูกมากเพราะกามุสาวาททั้งอดีตและปัจจุบันของคุณย่ามาส่งผลจ้ะที่เกลียดสามีเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกชายคนโตที่ทำให้โกรธและในอดีตสามีก็เคยมีวิบากกรรมยุให้คุณย่าอีกชาติหนึ่งให้ไม่ชอบหลานอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่แข่งซึ่งแย่งความรักจากย่าของตัวเองเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปเป็นพระวัฒนาระดับทั่วไปแต่ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะลูกเคยเข้าวัดพระธรรมกายมา 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวเพราะเป็นผังเดิมที่เคยครองเรือนและมักจะคิดอยากจะบวชตอนท้ายทุกทีเลยจึงทำให้ผังบวชเดิมนั้นไม่ค่อยจะแน่นคิดช้าก็กับยังมีวิบากกรรมกาเมเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะในช่วงสั้นบวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาออกมาครองเรือนจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในชาตินั้นนะจ๊ะลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ลูกชายก็มีผังบวชอยู่แน่นในระดับหนึ่งเพราะเคยบวชตลอดชีวิตมาก็มีบางช่วงก็บวชยาวก็มีบางช่วงก็บวชสั้นก็มีชาตินี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีต่อไปจ้ะตอนนี้เขายังเด็กอยู่ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่จะเป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่ก็ให้ประคับประคองให้ดีเหมือนกันจ้ะโดยหากลุ่มเพื่อนดีๆให้เขาคบแล้วก็นำมาใกล้ชิดวัดให้ได้สม่ำเสมอจ้ะก็จะค่อยๆปลูกฝังเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้ะลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวเพราะวจีกรรมในอดีตโดยในชาติก่อนมักจะมีนิสัยชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำตักเตือนให้ทำความดีแล้วก็มักจะพูดย้อนกลับไปให้ท่านเหล่านั้นแสบคันหัวใจจ้ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้พูดเพราะอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่มีเหตุผล
ให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆอีกหน่อยก็จะหายได้

0: ได้จ้าน้องสาวมีลูกคนที่สองปากแหว่งเพดานโบหัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อเพราะกรรมปฏิบัติหลายอย่างเช่นยิงนกตกปลาสุรากาเมลาสารคอร์รัปชันมาส่งผลจ้ะปากแหว่งเพดานโบเพราะยิงนกตกปลาหัวใจโตเพราะไอ้เคสนี้เพราะกรรมกามีไปทำให้เขาช้ำใจเจ้าชู้แล้วก็ทำให้สาวๆช้ำใจตาเล็กเพราะกรรมดื่มสุราโครโมโซมผิดปกติเพราะล่าสัตว์หลายชนิดเป็นเกมกีฬาจ้ะโรคโลหิตตัวเหลืองเพราะกรรมโคตรโกงคอร์รัปชันทำให้เป็นปอดติดเชื้อด้วยลูกเปิดบทสวดมนต์ให้หลานฟังหลานรู้เรื่องไหมคำตอบเขาไม่รู้เรื่องบอกเรื่องบุญต่างๆรับได้ไหมรับได้จ้ะรับได้ในส่วนละเอียดเต็มที่ไหม
1: ไม
0: ่เต็มที่เพราะไม่รู้เรื่องถูกต้องจ้ะเออเก่งนะนักเรียนนี่ครูไม่ใหญ่เนี่ยอลเลอร์จริงๆเลยตายแล้วไปไหน
1: ไปเก
0: ิดใหม่ที่ไปสวรรค์จ้ะ25วันเนี่ยไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึง25วันไม่รู้เรื่องปุ๊บเป็นหนุ่มเลยแต่เป็นบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่เพราะเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาในพระพุทธศาสนาบุญเก่าเลยทำให้ได้มาเกิดในครอบครัวชาวพุทธและทำให้แม่หลานเกิดมามีชีวิตได้เพียง25วันก็มีญาติญาติทำบุญให้เขามากมายทั้งบุญเก่าที่เคยทำและบุญใหม่ดังกล่าวจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่จ้ะเราจะเห็นว่าวิบากกรรมส่วนวิบากกรรมนะจ๊ะบุญส่วนบุญและเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารกายก็โตเป็นหนุ่มอยู่ในวัยเจริญเหมือนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงจ้ะไม่ใช่ไปให้ชาวสวรรค์ไปเลี้ยงควายเปรย์อะไรเงี้ยไม่มีปุ๊บโตปั๊บนี่เป็นเคสพิเศษอีกแล้วเห็นมั้ยน่าอิจฉาเทพบุตรใหม่รู้สึกยังไงเทพบุตรบริวารใหม่เนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบอกดีใจมากที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพ่อแม่มูญาติทำให้เขาจึงฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างมากๆอีกฉะนั้นเขาจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเกิดตอนเป็นเด็กอีกหลายรอบจ้ะโอ้โหนี่เราไปสามตำหนักต่างๆกลายไปเป็นผีเด็กไปเลยการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้ดึงสาให้ก่อนตายมีจิตผ่องใสนั้นก็ตั้งขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเด็กมีอยู่ด้วยหรือไม่อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันกะลาที่ตายไปแล้วนั่นถูกต้องแล้วจ้ะที่ลูกทำอยู่นั่นน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนละเอียดเขารับบุญได้การเรียนของเด็กที่ไร้ยังสามตาแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุญบาปเก่าที่ส่งผลเช่นพวกแรกตายปุ๊บโตปั๊บเป็นผู้ใหญ่เลยกรณีที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำให้อย่างในกรณีนี้เคสนี้นะจ๊ะพวกที่สองตายไปก็ยังเป็นเด็กทารกอย่างพวกลูกกอกโดยถูกพวกอาจารย์วิทยาธรเอาไปเลี้ยงกรณีที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพราะทำกรรมที่ใช้สายเวทมาจะพวกนี้ตายเล็กๆก็ถูกเขาเอาไปเลี้ยงเป็นเล็กๆ เป็นกุมารทองพวกที่สามนะจ๊ะพวกที่ตายท้องกลมตายพร้อมแม่เพราะมีบุญกรรมช่วยทำปานาติบาตกันมาก็จะไปเป็น

เด็กทารกให้แม่เลี้ยงพูดง่ายๆคือผีเด็กให้ผีของแม่เลี้ยงอันนี้อีกพวกนะอีกพวกหนึ่งยังไม่หมดตายจากมนุษย์ก็ไปเข้าท้องมนุษย์ใหม่เลยในกรณีนี้จะมีบุญในระดับหนึ่งพอๆกับบาปประเภทปฏิบัติเช่นทำแท้งฆ่าสัตว์ท้องเป็นต้นพวกนี้จะตายซ้ำหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านทานนบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยไตรยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะย้อนไปในอดีตสี่อสงไขยเศษแสนมหากับเมื่อสุเมตตาบทโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตสุเมตตาบทโพธิสัตว์จึงใคร่ควรตรวจตราถึงธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เห็นทานบารมีเป็นข้อแรกจึงกล่าวสอนตนเองว่าหม้อน้ำที่เต็มเปี่ยมใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่ำปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดน้ำย่อมไม่ขังอยู่ในหม้อน้ำฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำซามสูงส่งและปรานกลางจงให้ทานให้หมดเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงไว้ฉันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยเคยให้โอวาทไว้ว่าการไปสู่นิพพานไม่ใช่ว่าจะไปพบเดียวชาติเดียวได้เนื่องจากชีวิตมีเวลาจำกัดจึงต้องอาศัยการเดินทางไปหลายพบหลายชาติการเดินทางจึงจะไม่ต้องมีเสบียงติดตัวหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราได้อาศัยชีวิตที่มีอยู่ศึกษาค้นคว้าหนทางพระนิพพานได้เต็มที่เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเมื่อท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านก็ตรวจตราพบว่าทานบารมีนี้ควรเป็นเบื้องต้นที่ทำให้การสร้างบารมีอย่างอื่นสะดวกสบายเพราะถ้าขาดทานบารมีแล้วพบชาติต่อไปก็จะเป็นคนอดอยากยากจนขัดสนสร้างบารมีไม่สะดวกเพราะห่วงเรื่องทำมาหากินเมื่อทำมาหากินฝืดเครืองก็ต้องประกอบวิชาอาชีวะลักขโมยบ้างปล้นจี้บ้างในที่สุดชีวิตก็จะตกต่ำในภพนั้นและในอบายภูมิแต่ถ้าหากชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติจะให้ทานต่อก็สะดวกจะรักษาศีลก็สบายจะเจริญภาวนาก็ไม่ติดขัดแม้บารมีอื่นๆก็สร้างได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องทำมาหากินให้ลำบากเนื่องจากอานิสงส์แห่งทานบารมีที่ตนได้กระทำไว้ท่านทานนบดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันสั่งสมบุญสร้างบารมีดุจดังพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนขอให้เราท่านทั้งหลายจงปลื้มใจเถิดว่าบุญที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้และทุกๆวันจะไม่สูญหายไปไหนบุญนี้จะติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจนตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาปารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโว

0: บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนับปริตั้งไหนได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอาดีและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานนับปริตทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไปดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิธรรมภาวนาให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านทานนาบดีทุกท่าน

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการในชีวิตนะครับบ
0: ั
1: ณฑิตมันสั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างสม่ำเสมอและจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์เราก็ได้ปลื้มใจกับทุกช่วงเวลาของการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่บุญก็เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกแล้วครับซ
0: ึ่
1: งทุกท่านสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญแบบนี้ได้ในการถวายภัตตาหารปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับจะเดินทางมาด้วยตนเองหรือว่าจะติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC และประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มมีช่องทางให้ท่านเลือกรับชมตามความต้องการตามความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือ Zoom Application เพียงกดไปที่ไอคอนของรูปแอปพลิเคชันต่างๆนะครับระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติติดตามรับชมแล้วเกิดจิตที่ผ่องใสร่วมอนุโมทนาบุญส่งกำลังใจด้วยการพิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญในช่องคอมเมนต์แชทสดของการถ่ายทอดสดได้ครับซึ่งเรายังสามารถทำหน้าที่ในการแคปเจอร์หน้าจอแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราให้เขาไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการ

0: ร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไว้ได้เลยนะคะ0971696455และ0944919916และร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือทางระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งระบบนี้จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญค่ะจากนั้นนะคะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะและก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะทาง LINE Official ค่ะID line ก็คือ @ธรรมกายานะคะต้องมี @ข้างหน้าด้วยนะคะและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยรวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆของทางสถานี GBN วัดพระธรรมกายได้ด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับกรรมการงานบุญต่างๆก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปสอบถามกันได้รับทราบข้อมูลกันได้นะครับผ่าน LINE OA ของวัดพระธรรมกายและขอเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมสั่งสมบุญที่เป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23ครับตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 6:00 น.ณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA ตักบาตรหาดใหญ่ Official Office นะครับ Officeโทรศัพท์หมายเลข0816519380 0815999040090-716-3214คุณผู้ชมไม่ทันอย่างไรแคปเจอร์หน้าจอไว้ LINE Official ที่ตักบาตรหาดใหญ่ออฟฟิศก็สามารถสแกน QR Code ได้แอดกันไปสอบถามข้อมูลนะครับไปรับทราบข้อมูลกำหนดการงานบุญหรือว่าจะร่วมทำบุญก็ได้เลยครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะของชายแมนๆค่ะในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาค่ะประจำปีพุทธศักราช2569ทำการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ท่านใดสนใจนะคะสมัครบวชได้เลยค่ะณหมู่บ้านบรรลุธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ
1: ครับผมนี่เป็นกิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถตักตวงเก็บเกี่ยวบุญนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับโดยเฉพาะการที่เราได้มาถวายสังฆทานในทุกๆวันเป็นกำลังแก่พระภิกษุสามเณรในการปฏิบัติศาสนกิจในการเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันในทุกแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดช่วงนี้คุณสายเจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์และทีมงานของสถานี GBN by DMC ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในการสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีที่ได้ถวายทุเรียนหมอนทองทำมาจาก 9,000 กิโลกรัมปีที่15แต่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งบรรยากาศงานบุญครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ความมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสู่ปีที่15นำโดยครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีที่ได้พร้อมใจกันนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมน้ำหนักรวมสูงถึง 9,000 กิโลกรัมหรือ9ตันในนามทุเรียนหมอนทองธรรมจักรมาน้อมถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อแปลเปลี่ยนผลผลิตแห่งความใส่ใจให้กลายเป็นมหาทานบารมีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งให้กับกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆตัวแทนครอบครัวและต้นบุญใหญ่ในครั้งนี
1: ้วันนี้ก็มีความปลื้มปิติใจนะฮะที่ได้มาถวายทุเรียนณวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะฮะจำนวน9ตันฮะ 9,000 กิโลอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวงบุญฮะที่ร่วมบุญกันมาฮะบางเจ้าก็ร่วมบุญมาเป็น1ตันนะพี่โจก็ร่วมมา 1,000 กิโลนะฮะแล้วก็ที่ร่วมทั้งปัจจัยมาฮะทุกคนก็ขอให้ได้ส่วนในบุญทุกๆบุญวันนี้ก็ปลื้มใจมากฮะคือปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งฮะที่อุปสรรคมากมายฮะของชาวสวนไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยแล้งภัยธรรมชาติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ปัจจัยผลผลิตทุเรียนอาจจะลดน้อยลงนะฮะแต่พวกเราลูกก็ทำลูกหลวงพ่อทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะฮะเพราะเราทำมาเป็นประเพณีประจำทุกปีอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่15นะฮะไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ขอให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันทำให้ได้ทุกๆปีนะฮะเราจะเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกฮะวันนี้ลูกพระธรรมจันทบุรีนะครับและลูกพระธรรมทั่วโลกฮะที่ร่วมบุญทั้งปัจจัยทั้งร่วมบุญทุเรียนคือเราก็ตั้งใจถวายทุเรียนเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะฮะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานะฮะทั้งวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DTI ที่พระนครศรีอยุธยาทำมาเป็นประจำทุกปีนะฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้วน้อมนำบุญทุกบุญมาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะ

0: ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มไตให้ลูกๆฮะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาภัยแล้งภัยธรรมชาติฮะแต่ลูกๆก็ตั้งใจนั่งสมาธิทำถูกหลักวิชานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พร่ำสอนลูกๆอย่างดีเสมอมานะครับเราก็ได้นั่งสมาธิเอาบุญช่วยฮะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้วันนี้ก็ชิดตังเมฮะได้นำทุเรียนมาถวายครบ 9,000 กิโลแล้วก็22เมษาถวายมหาสังฆทาน4หมู่วัดลูกพระธรรมจันทบุรีระยองแล้วลูกพระธรรมทั่วโลกก็ได้ถวายทุเรียนชิดตังเมไปประมาณ26ตันฮะน้อมนำบุญนี้นะครับถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ขอกับนมัสการครับสาธุครับ
1: กว่าเราจะมีวันนี้ได้ก็เจออุปสรรคเวลาลมพายุมาเราก็นั่งสมาธินึกถึงบุญที่เราได้น้อมนำทุเรียนนะคะมาถวายเป็นมหาสังฆทาน 40,000 วัดเราก็เอามาถวายอีกค่ะปลื้มปิติอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ถวายทุเรียนอย่างเดียวค่ะปัจจัยที่เราได้นะคะจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ของเราผลผลิตในสวนเราก็น้อมมาเป็นกฐินค่ะปีนี้นะคะก็ได้ทั้งถวายทั้งทุเรียนแล้วก็ปัจจัยด้วยค่ะก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะได้ไปที่ถวายที่ค่ายจองแชมป์นะคะสามเณรตัวน้อยๆอ่ะหิ้วทุเรียนนะคะแบบนั่งรอนั่งรอทุเรียนแบบอุ้ยทุเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราปลื้มอะค่ะเห็นภาพที่ท่านแบบรอคอยอะค่ะเหมือนแบบต้องมาเป็นประจำทุกปีแบบท่านจะรออย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบอยากถวายอีกค่ะอยากทำทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะทำเป็นประเพณีแบบนี้ให้ได้ทุกๆปีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ
2: มีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานะคะเราสามคนสัญญากันว่าเราจะทุ่มชีวิตเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวิชาธรรมกายมหาภูชิตอาจารย์ทุกท่านนะคะเราสามคนตั้งใจไว้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเป็นประธานกฐินของหลวงพ่อให้ได้ค่ะถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกไม่รู้ค่ะแต่ลูกรู้แต่เพียงว่าความตั้งใจอันนี้มันมีอานิสงส์มากทำให้ลูกฟันฝ่าและคณะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายและมีหลวงพ่อเป็นหลักใจหลักชัยของลูกลูกทราบว่าหลวงพ่อไม่เคยทิ้งลูกลูกอยู่ในใจหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออยู่ในใจลูกๆทุกๆคนความรู้สึกอันนี้มันทำให้ลูกสามารถจะข้ามอุปสรรคไปได้ค่ะขอกราบให้หลวงพ่อออกมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกต่อไปและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกๆไปทุกภพทุกชาตินะคะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามา

ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขาบูชาวัดพระธรรมกายสามเณรปริยัติธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้ยังมหาศรัทธาเปี่ยมล้นก้าวสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตถวายกายใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจัดขึ้นณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของบิดามารดาคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่น้อมใจน้อมรับบุญใหญ่ในพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ได้รวมใจกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในการอันเป็นมงคลภายใต้พัทธสีมาอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสามเณรปริยัติธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตาเป็นพระอุปชาเพื่อหนุนให้สามเณรทั้ง19รูปได้ยกฐานะเป็นสงฆ์สาวกสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มภาคภูมิตลอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปได้สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อุปสมบททั้งกายและใจเพื่อเป็นพระแท้ตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การรวมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินงดงามณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำพุทธบริษัท4ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศกล่าวคำถวายวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้รวมใจจุดดวงประทีปเชื่อมโยงทุกดวงใจมายังเปลวประทีปที่บัดนี้ได้ส่องสว่างเรืองรองรายล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระบรมศาสดา

แสงแห่งรัตนะส่องสว่างกลางดวงใจพุทธบริษัทในห้วงเวลานี้คือช่วงเวลางดงามที่ทุกท่านจะได้เชื่อมใจสู่กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์น้อมรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้นให้ชาวโลกประสบแต่ความสงบและร่มเย็น

วิสาขบูรณะมีบูชาคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันของพระบรมศาสดาเป็นวันมหัศจรรย์ที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญพร้อมตรงกัน3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระตถาคตเจ้าทรงประสูติเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลกทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญุตญาณโปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากห่วงภัยในวัฏสงสารด้วยการก้าวไปสู่ทางสายกลางไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานตามรอยบาทแห่งพระพุทธองค์

การปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินมาถึงช่วงเวลาแห่งมหาปิติเมื่อพุทธบริษัททั่วโลกได้รวมใจกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,415 ล้านจบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น80ครั้งถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของมหาบุรุษผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับชี้หนทางปฏิบัติด้วยมหากรุณาด้วยมุ่งหวังจะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่ทางหลุดพ้นท่านคือผู้มีมหากรุณาเปี่ยมล้นไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธองค์มหาศาสดาเอกของโลก

0: ยากหากได้หยุดใจปล่อยจิตสู่ภายในเท่านั้นหยุดสนิทไม่ทันไรกายเกิดละเอียดจนถึงขั้นผุดแล้วกายในกายคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะภายในเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆโดยวิธีการง่ายๆโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ทว่ายังมีผู้คนในโลกนี้อีกมากมายนะคะที่ไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะภายในนั้นเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่หรือบางคนก็เคยได้ยินแค่คำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายที่หลากหลายที่บันทึกไว้ในตำราทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงจะต้องใช้ความเพียรอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนของเราจึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและท่านก็ค้นพบว่าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนในกลางกายอรูปพรหมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดนี้

มีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเราก็จะเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนแม้มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงทำใจเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสเยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึง

ู้ชมคะครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังที่ท่านได้แนะนำไปแล้วค่ะดังนั้นเราพึงหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมภายในพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดในโลกนี้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจ

ของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ

อย่างกลางก็ขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ละสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติ

อยู่ชั้นกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่

เล็กพอดีพอดีเดี๋ยววันจามกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คนไม่ได้เยอะ

แต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นเ

ครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

ไม้ใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์

จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยในช่วงนี้มากันที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศเพื่อรวมพลังตัวแทนผู้นำเยาวชนจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศณสุขจริงหนออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อส่วนรวมหล่อหลอมรวมใจด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศภายในค่ายทุกคนได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารับฟังพระธรรมเทศนาจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกในหัวข้อต่างๆอาทิรื้อฟื้นนิสัยแก้ไขปัญหาชีวิตพิชิตปัญหาโลกเคารพในปฏิสันถารคือความยั่งยืนยาวนานของพระพุทธศาสนาผู้นำความดีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการหล่อหลอมรวมใจผ่านกิจกรรม Walk Rallyประชุมกลุ่มกับพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธและได้นำเสนอแผนงานประจำปีของแต่ละสถาบันทั้งยังมีการเยี่ยมชมวัดบ้านขุนพร้อมรับฟังธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาในค่ายน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและความมุ่งมั่นในการสืบสานงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างกิจกรรมด้านศีลธรรมในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่พำนักอยู่ในต่างแดนนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนที่กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์และอธิษฐานจิตวิสาขฤกษ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปและประธานโคมรองคือกัลยาณมิตรชนทิชานิทานกัลยาณมิตรกันนิกาแกล้วกล้ากัลยาณมิตรดวงเดือนลิมปานนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์พร้อมครอบครัวจะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตวิสาขประทีปส่วนสาธุชนได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงจากโคมประทีปได้ส่องสว่างสวยสะท้อนความศรัทธาแรงกล้าของชาวพุทธในยุโรปโดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติธรรมให้ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันวิสาขบูชาบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์วัดโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษณ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุซาดาสุทธากัลยาณมิตรนัทธมนลาวัลโต

เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรบวนลู่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอบผ้าแห้งโดยมีกัลยาณมิตรขวัญนภิษบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรนฏนันท์มั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานโคมเอกพิเศษสุดวิสาขประทีปได้นำสาธุชนจุดวิสาขประทีปและเดินเวียนประทักษิณเพื่อ น้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นภาพที่สร้างความศรัทธาและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วม งานบุญทุกท่านและการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสากลและเข้าถึงคนทุกเชื้อชาติอย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระ

0: ขในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกเวริชาดกชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับมีเวรกันในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่หมู่บ้านสวยครั้นเมื่อเสร็จธุระอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางกลับยังกรุงพาราณสี
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ค้างที่นี่สักคืนหรือท่าน
2: ไม่ละข้ายังมีงานต้องทำอีกมาก
1: ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันแต่ระวังพวกโจรระหว่างทางไว้ด้วยก็ดีนะท่าน
2: ขอบใจท่านมากข้าไปละนะ
0: เรื่องที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางกลับกรุงพาราณสีนี้ได้มาถึงหูพวกโจรป่าพวกมันจึงวางแผนที่จะดักปล้นขบวนของท่านเศรษฐี
3: ลูกเพ่ข้าได้ยินข่าวว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะเดินทางกลับกรุงพาราณสีวันนี้ละ
4: จริงหรือ
5: ฮ่าคราวนี้แหละข้าจะได้ปล้นขบวนของเศรษฐีที่รวยที่สุดในกรุงพาราณสี
6: เราจะรวยแล้วใช่ไหมลูกพี
5: ่แน่นอนพวกเจ้ารีบไปเตรียมการให้พร้อม
0: พวกโจรได้วางแผนจะปล้นขบวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในช่วงที่ขบวนของท่านเศรษฐีหยุดพักแรมระหว่างทางมันได้ส่งลูกน้องคอยซุ่มดูอยู่ตลอด
5: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีนั่นแล้วมารายงานข้า
3: เราจะซุ่มดูไปทำไมล่ะลูกพี่ก็เข้าไปปล้นพวกมันเลยไม่ดีกว่าหรือ
6: เจ้าโง่ถ้าเกิดมันมีคนเยอะกว่าเราจะทำยังไงล่ะ
3: อ๋อที่แท้ก็ป๊อตนี่เอง
5: พูดมากจริงข้าให้ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะ
0: ฝ่ายอนาถบิณฑิกเศรษฐีและบริวารออกเดินทางมาได้เกินครึ่งทางก็รู้สึกเหนื่อยล้าท่านเศรษฐีจึงสั่งให้หยุดพัก
7: เร่งฝีเท้ากันหน่อยอีกเดี๋ยวก็ได้พักกันแล้ว
8: มาสั่งให้ข้ารีบเดินแล้วเจ้าล่ะเดินช้ากว่าคนอื่นจนต้องอยู่รั้งท้ายขบวนเลยนะเนี่ย
7: ข้ามาขุมกันท้ายขบวนต่างหากเจ้านี่ไม่รู้เลย
2: เอาละพวกเจ้าหยุดพักกันได
0: ้ขณะที่บริวารทั้งหลายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังพักเหนื่อยกันอยู่นั้นท่านเศรษฐีก็ได้สังเกตเห็นโจรที่มาซุ่มดูอยู
3: ่โอ้โหขนของกันมาเยอะแยะเลยท่าทางจะมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ
6: คืนนี้พวกเราได้รวยกันเละแน
2: ่ๆ คนพวกนั้นมาซุ่มดูขบวนของเราต้องเป็นพวกโจรแน่ๆ
0: เมื่อเห็นพวกโจรที่มาซุ่มดูอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงสั่งให้บริวารทั้งหลายเก็บของแล้วออกเดินทางกลับยังกรุงพาราณสีทันทีโดยไม่หยุดพักแรมที่ใดเลย
2: พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเก็บข้าวของออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเดินทางให้ถึงกรุงพาราณสีโดยไม่หยุดพักกัน
7: อ้าวพวกเจ้าเร่งมือกันหน่อย
8: เอาอีกแล้วนะเจ้าน่ะสั่งให้คนอื่นเก็บของแต่ตัวเองยังนั่งสบายอยู่เลย
7: เจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยข้ากำลังตรวจดูว่ามีคนตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่า
0: พวกโจรเมื่อเห็นขบวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีออกเดินทางต่อโดยไม่หยุดพักแรมที่ไหนก็ล่าถอยกลับไปยังถิ่นของตน
6: ลูกพี่พวกมันไม่หยุดค้างแรมที่ไหนเลย
5: น้อยโมโหโมโหพวกมันรู้ตัวได้ยังไงกัน
3: ข้าบอกท่านแล้วว่าให้ปล้นมันซะเลยก็ไม่เชื่อ
5: หุบปากไปเลยไม่ได้ปล้นแล้วยังต้องมานั่งฟังลูกน้องเยาะเย้ยอีกเฮ้ยมันโมโห
0: เมื่อขบวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาถึงกรุงพาราณสีแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลพระศาสดาดูก่อนท่านเศรษฐีแม้ในปางก่อนบัณฑิตพบโจรในระหว่างทางไปจนถึงที่อยู่ของตนทีเดียวอนาถบิณฑิกกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคร

0: พราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากครั้งนั้นเศรษฐีได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วท่านเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารจึงเดินทางกลับ
1: ขอบใจท่านมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อร่วมงานเลี้ยงของเรา
2: เราเป็นสหายกันมานานเรื่องแค่นี้ท่านอย่าได้เกรงใจ
1: ขอท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิด
0: พวกโจรป่าได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีจะเดินทางกลับจึงส่งคนมาซุ่มดูระหว่างทางเพื่อรอโอกาสเข้าปล้น
3: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีแล้วรีบกลับมารายงานข้า
4: ได้เลยลูกพี่งานนี้เราจะรวยกันแล้ว
5: ชอบจริงๆเลยปล้นเงินที่คนอื่นเขาทำมาหากินมาได้เนี่ย
0: ระหว่างการเดินทางกลับท่านเศรษฐีและบริวารได้หยุดพักเป็นระยะซึ่งทุกครั้งก็จะมีลูกน้องโจรมาซุ่มดูอยู
2: ่เอาละหยุดพักกันที่นี่ก่อนก็แล้วกัน
5: โอ้ยเหนื่อยจริงๆข้าว่าวันนี้เราคงเดินทางไม่ถึงเมืองก่อนค่ำแน่
6: ๆก็เพราะมีคนที่เกียจอย่างเจ้าเนี่ยแหละเราถึงเดินทางช้าไงล่ะ
4: เจ้าดูสิพวกมันน่าจะมีทรัพย์สมบัติกันเยอะแน่
5: นั่นสิแถมลูกน้องเศรษฐีก็ดูโง่ๆด้วยแบบนี้ก็ปล้นสบาย
2: เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีคนกำลังนินทาข้าน
6: ั่นสิข้าก็รู้สึกเหมือนกัน
0: ท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้ระวังตนอยู่เสมอจึงสังเกตเห็นพวกโจรที่ซุ่มดูอยู่เมื่อเห็นดังนั้นท่านเศรษฐีก็บอกให้บริวารทั้งหลายเก็บข้าวของเดินทางต่อ
2: พวกเจ้าทั้งหลายเก็บข้าวของแล้วก็รีบเดินทางออกไปถึงเมืองโดยเร็วที่สุด
5: ท่านเศรษฐีทำไมถึงรีบเดินทางนักล่ะข้าคิดว่าเราจะค้างคืนที่นี่เสียอีก
2: พวกเจ้าไม่สังเกตเห็นโจรที่ซุ่มดูอยู่หรือรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะยกพวกมาปล้นเรา
6: ฮะโจรไหนพวกมันอยู่ไหน
5: จะโง่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกแค่นี้ทำเป็นตกใจกลัวไปได้
6: เจ้าก็ว่าแต่ข้าเจ้าแหละขาสั่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
0: ขบวนของเศรษฐีเดินทางต่อจนเข้าเมืองโดยไม่หยุดพักค้างแรมที่ไหนทำให้พวกโจรไม่มีโอกาสเข้าปล้นทรัพย์สินของเศรษฐี
4: อดอีกตามเคยโถยสมบัติอยู่ตรงหน้าแท้ๆ
3: เฮ้ยเจ้าพวกโง่ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไง
5: ก็ลูกพี่บอกให้เราแก้ซุ่มๆดูนี่นาอีกอย่างเราไปกันแค่2คนจะเข้าไปปล้นขบวนที่มีคนเยอะแยะได้ยังไง
4: นั่นสิลูกพี่พูดไม่คิด
3: เฮ้ยพวกเจ้านี่ใครเป็นลูกน้องใครเป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยไปให้พ้นหน้าข้าเลย
0: ฝ่ายเศรษฐีขั้นเดินทางมาถึงเรือนของตนบริโภคอาหารด้วยรถอันเลิศนั่งเหนือที่นอนอันมีราคามากแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตนพ้นจากการถูกปล้นนั้น
2: ภัยรีอาศัยอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่พึงอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในพวกภัยรีคืนหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข์
0: ตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็สร้างกุศลด้วยการทำบุญทำทานเป็นนิดจนสิ้นอายุไขพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าในครั้งนั้นเราตถาคตแลได้เป็นเศรษฐีเมืองพาราณสีชั้นนี้แล

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญก็ขอเจริญพรทุกท่านนะช่วงนี้นะก็มีบุญอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเลยที่วัดนะพระอาจารย์ได้ทำมาตั้งแต่วิสาขบูชาบุญบูชาข้าวพระแล้วก็บุญอื่นๆก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลที่ได้สั่งสมกันอย่างทุ่มเทตั้งใจทำทุกคนเลยโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งคือวันนี้เป็นวันใช่วันพระไหมแล้วปกติวันพระโยมไปทำบุญอะไรกันถ้าเราเป็นชาวพุทธวันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญเลยแล้ววันพระนี่จะมีทุกประมาณ7วันใช่ไหมทุกเจ็ดวันเพราะว่าในชีวิตของการดำเนินชีวิตของคารวาสทั้งหลายเนี่ยถ้าใน7วันเราไปเจออะไรมาก็ตามอย่างน้อยก็มีวันหนึ่งที่เราจะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญกุศลวันพระต้องทำอะไร

to

0: สงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่าดิ่งนะมันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมอง

วันนี้วันพระการเห็นที่ประเสริฐก็คือการเห็นธรรมะแล้วก็เห็นองค์พระดีเลยซึ่งผู้ใหญ่จำได้ไหมเมื่อกี้วันพระต้องละนิวรณ์มี5ข้อคือต้องไปเรียนกับเด็กๆอีกแล้วนะแต่นิวรณ์เนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีก็เกิดความลังเลสงสัยบางทีก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจบางทีก็ง่วงเหงาเหานอนหรือเกิดกามฉันทะหรือจิตใจหดหู่อะไรต่างๆที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าวิธีการง่ายๆก็คือให้มีสติคู่กับสบายเราก็จะมุ่งไปสู่การเห็นอันประเสริฐในช่วงนี้ตามศูนย์ต่างๆศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมซึ่งเรามาพูดเรื่องพระดีกว่าเนาะพระก็คือพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วงนี้ตอนนี้ก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกรูปเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญเหมือนเพชรเม็ดงามในพระศาสนาเพราะว่าไปอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยไปทำการเผยแผ่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดเลยในช่วงนี้ก็มา

ึดปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนากับพระลูกชายของหลวงพ่อเราทุกคนเลยที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์จริงๆพระอาจารย์เนี่ยชื่อพระอาจารย์ชยศอยู่ที่ไหนปกติก็ช่วยอยู่หน่วยงานสัทธาภิบาลสัทธาภิบาลนึกถึงอะไรเวลากล่าวถึงสำนักสัทธาภิบาลก็จะนึกถึงการจัดงานต่างๆที่เราเห็นบุญใหญ่บุญอาทิตย์เป็นประจำบุญต้นเดือนบุญพิเศษเช่นงานมาฆวิสาขะทั้งในทั้งต่างประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับความถนัดของสำนักสัทธาภิบาลในการจัดงานอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอาสาสมัครเวลาเห็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็จะมีสังกัดคือสำนักสัทธาภิบาลแต่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือมากกว่านั้นสัทธาภิบาลก็ยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเช่นพระอาจารย์จากสัทธาภิบาลเมื่อถึงข่าวฟื้นฟูศีลธรรมก็ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ต่างๆมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดภาคกลางอีกหลายจังหวัดเลย6จังหวัดแล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้อีก7จังหวัดดังนั้นเนี่ยกว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ละคนก็ไม่ธรรมดามีหัวใจอย่างกับเพชรเลยในการสร้างบารมีพระอาจารย์ไปในสมัยที่บุกเบิกแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเลยอย่างปฐมธานีก็มีศูนย์นักเรียนเคยได้ยินศูนย์ลาดหลุมแก้วไหมเคยไปไหมพระเนนเยอะไหมโอ้ไปตอนแรกนี่เป็นท้องนาโล่งๆกว่าจะได้ขนาดนี้นี่พระอาจารย์รุ่นบุกเบิกนี่ยังกับเขียวเพชรเนาะหัวใจแกร่งกล้าต่อสู้กันต้นไม้สักต้นก็หายากไปตั้งเต็นท์ตั้งกระต๊อบไปอยู่ชาวบ้านเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นศูนย์คลองหลวงก็โล่งๆเหมือนกันนะอยู่เลยไปตรงคลอง4ก็มีอีกศูนย์หนึ่งแล้วก็จังหวัดภาคกลางมีหลายจังหวัดเลยอยุธยานนทบุรีนครปฐมแต่ละจังหวัดนี่ไปถึงชัยนาทเนี่ยก็มีความทุ่มเทในการสร้างบารมีพระอาจารย์แต่ละรูปเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปก็รับบุญจากส่วนกลางรับบุญไปแล้วก็ไปโดยไม่รู้ว่าจะเจออะไรในจังหวัดบ้างแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีลูกๆของหลวงพ่อที่เป็นผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดก็ช่วยพระอาจารย์ต่างๆค่อยๆปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอย่างตอนนี้ไปก็เห็นความเจริญก้าวหน้าทั้งศาสนทายาทมีจัดบวชจัดอบรมหลายๆที่เลยศาสนวัตถุมีศาลาหลายๆศาลาแล้วก็ทำได้สวยงามเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปเอาถ้าใครอยากจะทำบุญสัก9วัดมาบอกนะ เดี๋ยวพาไปศูนย์สาขานี่เกินเลยตอนนี้ศูนย์สาขาเรามีเป็น100กว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมก็เห็นการสร้างบารมีของทุกๆท่านเนี่ยทุกท่านก็ไปเป็นเนื้อนาบุญในจังหวัดแล้วไปปลูกฝังศีลธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งมั่นในพระพุทธศาสนารักการสั่งสมบุญดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาททั้งบวชพระบวชเนนทั้งวีสตาร์ปัจจุบันบางศูนย์ก็มีการสร้างเจดีย์ด้วยนะหลายๆศูนย์ก็กำลังจะได้บุญสร้างเจดีย์ซึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยแค่ได้สร้างวัดสร้างศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสำเร็จนี่ก็คุ้มละนี่

ยังได้บุญหลายๆอย่างเลยซึ่งส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็วันนี้จะพูดถึงการเห็นอันยอดเยี่ยมการเห็นอันประเสริฐก่อนที่เราจะไปเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นแบบไหนในสมัยพุทธกาลนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระวักกะลิไหมพระวักกะลิคือพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ท่านชอบรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์นี่รูปงามเฝ้ามองทั้งวันเลยโอ้พระศาสดาเรารูปงามมีเวลาก็ไปมองด้วยความเลื่อมใสด้วยความชอบใจเห็นความผ่องใสก็มองตลอดเวลาเลยแต่การมองแบบนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญไหมไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่ใช่มองแค่ตาภายนอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้มองด้วยตาภายในอ๋อนี่คุณแม่ชีเก่งมากเลยเคยได้ยินพระวักกะลิด้วยไหมเคยนะก็ท้ายที่สุดท่านบรรลุธรรมไหมท้ายที่สุดท่านก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมเพราะว่าอะไรบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้ยาแรงคือไล่ให้ไปเพื่อที่จะให้ท่านตัดใจจากรูปภายนอกท่านก็น้อยใจจนจะไปกระโดดหน้าผาแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปโปรดให้เหมาะกับอัธยาศัยพอเหมาะจิตนุ่มนวลคลายทิฏฐิสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดนี่ก็จะเป็นการเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเห็นอย่างประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชั่นไหนแล้วจะเห็นแบบไหนถึงจะเห็นแล้วเข้าสู่การเห็นภายในเวลานักเรียนมาอนุบาลก็เอาหลักธรรมแบบอนุบาลคือฟังง่ายๆเอาไปปฏิบัติง่ายๆแล้วกันนะก็คือเริ่มจากการที่จะทำให้เรามีธรรมะที่ก้าวหน้ามีการเห็นอันประเสริฐก็เริ่มจากความสัปปายะคือการยิ้มนั่นเองนักเรียนวันนี้ยิ้มกันได้ยังใครยิ้มขอให้ยิ้มแล้วรวยยังไงยิ้มไปทั่วโลกเลยยิ้มแล้วก็คืออย่างน้อยก็รวยอารมณ์ดีสลัดปัดชิ่วอารมณ์ที่ไม่ดีถัดไปแล้วเวลายิ้มเนี่ยปกติก็จะมีคนเมตตามาช่วยเหลือได้ง่ายทั่วโลกเลยเราไปดูพนักงานต้อนรับระหว่างยิ้มแย้มแจ่มใสกับหน้าบูดบึ้งเรตติ้งอันไหนจะดีกว่าการต้อนรับการบริการเป็นทางมาของแขกที่ประทับใจส่วนใหญ่ก็จะประทับใจรอยยิ้มนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้มีความเห็นประเสริฐภายในก็เริ่มจากอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วก็มีรอยยิ้มปัดชิ่วอารมณ์ขุ่นมัวทั้งหมดเลยนักเรียนอนุบาลทำได้ไหมยิ้มแล้วก็วันนี้ตั้งใจเลยว่ามีอะไรเราก็จะไม่ขุ่นมัวใช้รอยยิ้มของเราเพื่อเปลี่ยนโลกอย่าให้โลกมาเปลี่ยนรอยยิ้มของเราให้หายไปนะรอยยิ้มจะเป็นวัคซีนของยาอายุวัฒนะต่างๆเรายิ้มทุกวันอายุยืนทุกวันอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็แข็งแรงเบิกบานเบิกบานอันไหนใครอายุเกิน60แล้วบ้างท่านใดเกิน70นะพระอาจารย์ไปบูชาเจดีย์เมื่อวานเดินไปเจออ่ะป้ามาจากไหนนะอายุเท่าไหร่ละอายุ78นั่งรถเข็นด้วยนะแต่เขายิ้มเบิกบาน

มีความสุขเลยพระอาจารย์บอกโอ้ยิ้มอย่างนี้ยิ้มเหมือนอายุ18เลยป้าแข็งแรงเขาจะลุกจากรถเข็นได้แล้วป้าบอกโอ้จริงๆก็พอเดินได้แหละพอดีลูกหลานเขากลัวว่าเดินไกลๆเดี๋ยวจะหกล้มเขาเลยให้นั่งรถเข็นคุยด้วยความอารมณ์ดีเบิกบานมีความสุขกับการมาสั่งสมบุญที่วัดใครที่อายุเท่าไหร่ก็ให้เราเป็นลดอายุของเราเองเช่นถ้าอายุ82คูณกันเป็น8คูณ2เป็นเท่าไหร่16นะอายุ82ก็ให้อายุน้อยๆเหมือนอายุจะเอา16เลยนะเอาแบบนั้นเลยให้มีความสุขในใจเราเหมือนเป็นเด็กน้อยที่เวลาฟังธรรมก็อเลิศเอาเด็กๆ เวลาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขามาช่วงแรกๆก่อนง่วงเนี่ยมาฟังสมัยก่อนหลวงพ่อเปิดเพลงไมเคมาเต้นใช่ไหมไมเคคือจระเข้ถือไมมาออกเต้นโอ้เด็กก็ชอบเลยได้ยืดเส้นยืดสายก่อนจะง่วงแล้วก็ไปหลับแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาได้ปลูกฝังก็เป็นธรรมะในเบื้องต้นให้เหมาะแก่วัยเมื่อไม่กี่วันนี้พระอาจารย์ฉันเช้าเสร็จเนี่ยเดินไปก็เจอเด็กน้อย3คนนะใกล้ๆหอฉันทำอะไรนมัสการค่ะพระอาจารย์เอานั่งสมาธิเป็นไหมเด็กคนหนึ่งก็บอกอ้าเดี๋ยวนั่งให้พระอาจารย์ดู3คนนั่งสมาธินิ่งตัวตรงนิ่งพระอาจารย์ก็บอกอ้าวนั่งดีๆนะทำใจของเราให้หยุดนิ่งมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมอยากทานขนมอะไรไหมนึกลองนึกดูสิปรากฏว่าเด็กลืมตามาเลยบอกว่านึกแล้วจะมีคนเอามาให้เหรอพระอาจารย์โอ้บอกเด็กนะก็สมัยยุวะนี่เวลาเขาหลับตาใจละเอียดเนี่ยเขานึกอะไรนี่ก็ได้มาง่ายๆนะสมัยนี้ได้ดูผลไม้นี่ป๊อปปูล่ามากๆคือสมัยก่อนทุเรียนอยากทานทุเรียนก็ไม่รู้จะไปต้องออกไปตลาดนะนั่งสมาธิมาอบรมก็นึกกันไปถ้าใจละเอียดก็มาเองนะเด็กตัวน้อยๆก็ดีเขาปลูกฝังดีใจใสๆนั่งสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาของเล่นมาเล่นกันละตามวัยเนาะก็นั่งในแป๊บหนึ่งแต่เวลาพระอาจารย์เดินไปเดินผ่านนี่จะบอกนมัสการพระอาจารย์คือเขาจะทักทายดีมากเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มาต้อนรับประธานสงฆ์ทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็ไปช่วยกับเพื่อนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยงานวัดสอนลูกๆดีมากเลยเอาละวันนี้นักเรียนอนุบาลก็เอาอายุกันเอาแบบอายุน้อยๆให้มีความสดใสเหมือนวัยเด็กนะก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะแล้วเราก็มีรอยยิ้มเอาแบบใสปิ๊งเมื่อก่อนนี่ใส่แมสก็ยังรู้เลยว่าใครยิ้มอารมณ์ดีให้อารมณ์ดีเหมือนนางวิสาขาที่เวลาเขาถวายวัดแล้วเป็นยังไงโอ้มันตาจะไหลปื้มตัวเบาตัวลอยเลยเพราะเราทำบุญแล้วก็ให้เรามีความสุขอย่างนั้นเลยมองไปรอบตัวก็น้ำตาล้นด้วยความปลื้มใจยินดีเหมือนอะไรเหมือนงานบุญใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยในใครจำได้บ้างว่าปลื้มงานบุญใหญ่อะไรในปีนี้เท่าไหร่ปื้มอะไรนะ 40,000 วัดอ้าวจับหัวใจดีๆนะ 40,000 วัดนี่เป็นทัศนานุตริยะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอ้าวจับหัวใจดีๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูการเห็นอันประเสริฐเลยเห็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธบริษัท4รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่หลวงพี่เกิดมาเนี่ยก็6ยังไม่ถึงยังไม่ถึง16นะแต่ว่าถึง50

ด้วยธรรมะอย่างที่เรามาสั่งสมบุญกันวันที่22เมษาโอ้จำได้แม่นเลยว่ากว่าจะจัดงานอย่างนี้ได้เนี่ยตั้งแต่สมัยงานคุณยายสลายร่างเนี่ยพี่จำได้แม่นเลยหมูไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หายไปเป็น45 55 65 20ปี20กว่าปีจึงได้จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งถัดมาที่จะนิมนต์พระทั่วประเทศส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบุญที่ก็เราไม่รู้จะจัดอย่างนี้ได้อีกกี่ครั้งนะเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังจับหัวใจดีๆนะว่าวันนั้นเรานึกถึงบุญอะไรที่ออกบ้าง

สาธุวันนั้นใครอยู่ตรงไหนบ้างเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีการที่เรารู้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะไปกับใครไปกับฝ่ายพระฝ่ายบุญก็ชวนกันไปทางสว่างชวนกันสร้างบุญกุศลคือการสร้างบารมีเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางก็คือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะมาตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านก็มาพักกลางทางที่ดุสิตบุรีก่อนที่จะมาสร้างบารมีเกิดมาชาติสุดท้ายเพราะนั้นเวลาเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระอาจารย์ที่วัดก็จะชวนญาติโยมนะทุกคนเลยให้ทำอะไรให้รู้จักทำทานให้รู้จักรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาสักก็จะชวนสร้างบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงรักษาใจให้ผ่องใสเพราะเราผ่านบุญใหญ่ก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนบุญก็หลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายเลยก็ประคับประคองใจของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวต่อไปเลยนะอีก7วันเนี่ยเอาใจหยุดนิ่งๆใสๆแล้วก็จะได้สั่งสมบุญใหญ่เดือนนี้ก็มีบุญพิเศษอีกเดือนหนึ่งไม่รู้ว่าหลวงพี่ในห้องส่งจะมีตัวสปอตหรือเปล่านะเพราะว่าบุญนี้คือบุญถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีอันนี้จัดวันไหนจัดวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ไหนที่ห้องแก้วสารพัดนึก2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีใครเคยไปร่วมถวายพระไตรปิฎกบ้างแล้วเอ่ยอ้าวสาธุก็ในการถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยช่วงบ่ายเนี่ยพระไตรปิฎกมีก็จะมีทายธรรม5ระดับด้วยกันก็มีทั้งระดับกิตติมศักดิ์พิเศษกิตติมศักดิ์ซึ่งจะเป็นคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุนับร้อยปีส่วนอีก3ระดับก็คือกิตติมเสริมกิตติมสุขกิตติมสัยก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าห่อคัมภีร์ใบลานสีขาวการอนุรักษ์เพื่อยืดอายุคัมภีร์ต่างๆซึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้เลยที่สังกัดนะหรือว่าเบอร์โทรที่หน้าจอนี้ก็ได้ชัดเห็นชัดๆเนาะก็โทรตามนี้ก็ได้แล้วก็เป็นกองทุนนี่ตามนี้เลยเป็นการถวายพระไตรปิฎกและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานถ้ามีสปอตประกอบด้วยก็ดีเนาะอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านให้ใครเป็นศาสดาไม่มีใครแต่งตั้งใครแต่ท่านให้พระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ซึ่งการสร้างพระไตรปิฎกก็คือการสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนในการจารึกจะมีอานิสงส์คือ 1. ทำให้เป็น

ู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติสองบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตและนักปราชญ์สามได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และเปิดหนทางสู่พระนิพพานสี่มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์สามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมตามได้โดยง่าย 5. เมื่อปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะทุกอักขระของพระไตรปิฎกสมัยก่อนยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทำยังไงเวลาท่านสอนแล้วเขาทรงจำกันโดยการท่องปากต่อปากการเวลาผ่านไปก็มีการสังคายนาจนกระทั่งมีการจารึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียกว่าหนึ่งตัวอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยทำให้เราระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยดังนั้นอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนนะที่จะได้บุญจากการไม่ตกบุญเลยแม้แต่บุญเดียวเคยเห็นประเทศจีนยุคหนึ่งที่มีประวัติพระถังซัมจั๋งปัจจุบันนี้เขาไปเพิ่มเติมตัวละครเยอะเลยแต่ประวัติจริงๆเนี่ยพระถังซัมจั๋งเป็นผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีนมาเนี่ยโดนน้ำแข็งแทบตายมีคนที่ตายไปเพราะน้ำแข็งเป็นทีมงานก็มีเจอโจรเจอความลำบากแต่ตัวท่านคิดว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้หัวใจท่านเป็นหัวใจโพธิสัตว์เพราะนั้นอะไรก็ไม่ใช่อุปสรรคท่านก็มาถึงประเทศอินเดียมาศึกษาและนำคัมภีร์นั้นเอากลับไปแปลได้เรียนรู้แล้วก็ไปเป็นคัมภีร์ที่เผยแผ่แล้วก็ทรงจำพระพุทธศาสนาสืบต่อมาอันนี้ก็เป็นต้นหรือบางคราวประเทศเราพระพุทธศาสนาหายไปต้องไปรับมาจากที่อื่นกลับไปกลับมาประเทศนั้นพระพุทธศาสนาหายไปก็กลับมารับจากประเทศเราได้ดังนั้นเนี่ยให้ทุกท่านมีดวงปัญญาที่สว่างไสวในการถวายพระไตรปิฎกถ้าในทางโลกก็เหมือนกับพระมโหสถบัณฑิตเลยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะพระองค์มีปัญญาในการแก้ไขหรือในทางธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆก็คือพระอัครละสาวกเบื้องขวาคือใครคือเบื้องซ้ายใครคือเบื้องขวาใช่เลยพระอัครละสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรนั่นเองนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆเลยก็เอาว่าให้เรามีฤทธิ์ดุจพระโมคคัลลามีปัญญาดุจพระสารีบุตรเราก็จะได้รองรับการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็รองรับบุญพระศาสนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถอะแล้วก็เวลานึกถึงบุญทุกบุญเนี่ยเราจะเห็นการเห็นอันประเสริฐเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นพระเห็นแล้วใจบริสุทธิ์เห็นแล้วเป็นบุญเห็นแล้วเกิดกุศลจิตอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นแล้วอยากหมดกิเลสอย่างเรามาที่วัดเนี่ยถ้ามาต้นเดือนตั้งแต่เช้าเลยเห็นอะไรเห็นคนมาใส่บาตรแต่เช้าเวลาใส่บาตรก็ตั้งใจมาจากบ้านมาแต่ไกลมาเพื่อทำบุญทำกุศลกันพระอาจารย์เห็นบางท่านยายมาย้ายมาจากไหน

ย้ายมาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่กี่ชั่วโมงอะยายโอ้มันก็นานอยู่นะมาถึงตีหนึ่งตีสองแต่ได้พักสักหน่อยแล้วก็มาใส่บาตรได้มาทำบุญเห็นยายอายุเยอะขนาดนี้ยายทำไมถึงมาสั่งสมบุญที่วัดต่อเนื่องเลยเขาก็บอกพระว่าหลวงพี่บุญใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนกินข้าวใครกินก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มยายเก่งไหมยายใช้ได้เลยยายบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยายขยันมาแม้จะมาไกลมาสั่งสมบอกแล้วต้นเดือนหน้ามาไหมโอ้ยายมาตลอดเลยยายมาไหวมาเอาบุญก็มาไหวแปลกนะจะอายุ6-70แต่ก็ยังเดินเหินแข็งแรงเป็นผู้ที่มีบุญจังเลยแล้วก็การใส่บาตรแต่เช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในช่วงเช้าเราก็ได้ทำทานคือการให้การให้นี่ดียังไง การให้นี่ดีไหมดียังไงการให้อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไหมให้ให้ฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็นักเรียนลองว่าพร้อมๆกันให้ให้ตกลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคาถานี้เขาเรียกว่าคาถาอะไรเอ้าคาถารวยกว่าเศรษฐีอีกนะเศรษฐีคือเป็นแค่เศษๆใช่ไหมเป็นแค่เศษๆ1 ใน 10ก็เป็นเศษแต่ส่วนล่ะเต็ม10นี่เป็นส่วนเพราะนั้นนี่จับใจความว่าใครจะให้ไม่ให้เราก็มีจิตใจเหมือนพระโพธิสัตว์คือเป็นผู้ให้ให้จนกระทั่งเปลี่ยนนิสัยให้จนกระทั่งเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนธรรมเปลี่ยนให้คนมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้จริงโอวาทนี้ก็มีส่วนหนึ่งมาจากโอวาทของพ่อนางวิสาขานะตอนลูกสาวจะไปแต่งงานเนี่ยพ่อก็ให้โอวาทมา10 ข้อไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าใครให้ก็ให้แต่ว่าต่างกันนิดนึงคือของเรายังไงต่อหัวใจพุทธสัตว์ยังไงก็ให้แต่เขามีด้วยนะบางคนนี่ไม่ให้เช่นอะไรบางคนให้ไปแล้วยืมของไปแล้วไม่คืนทำเสียหายครั้งต่อไปให้ไหม นางวิสาขาพ่อให้โอวาทว่าถ้าอย่างนี้ก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ให้แล้ว ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าให้เขาจะให้คืนไม่ให้คืนเราก็ต้องให้ก็คือต้องสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์บุคคลที่ควรสงเคราะห์นี่เราต้องให้อันนี้ก็เป็นเสี่ยนที่ดีแล้วก็มีหลายอย่างเลยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจเป็นผู้ให้เนี่ยยังไงก็เป็นหัวใจพระโพธิสัตว์เป็นหัวใจที่มากกว่าเศรษฐีเป็นหัวใจของคนที่เรียกว่าเป็นส่วนเลยนะยิ่งกว่าเสร็จคือเป็นส่วนเลยดังนั้นใครให้ไม่ให้เราก็ให้อาสาทุโอ้โหนี่เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนความสำเร็จของเราทั้งหลายถ้าเรา

ถึงใจถึงทุนถึงทีมถึงแต่บนไม่ถึงบางทีมันก็ไม่สำเร็จสักทีนะบางทีมีความรู้เหมือนกันสำเร็จไม่เท่ากันคนที่มีบุญมากเนี่ยความสำเร็จก็จะเกินคาดเลยก็เหมือนเวลาเราตั้งจิตปรารถนาอยากได้อะไรเนี่ยถามว่าบางคนทำไมฐานจิตแล้วสำเร็จไวบางคนทำไมทำแล้วสำเร็จช้าบางคนก็ยังไม่สำเร็จเพราะอะไรก็เพราะบุญยังไม่ถึงไงคนไหนบุญแบบปิ่มๆเกินละนึกแป๊บเดียวเนี่ยก็เหมือนความสำเร็จก็เกินคาดคนไหนพร่องมาหน่อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดคนไหนบุญไม่ถึงก็ต้องไปทำให้ถึงก่อนไม่งั้นก็ปรารถนาไปก็ไม่สำเร็จอย่างนั้นแล้วนะเพราะนั้นบุญเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความสำเร็จความสุขเวลาตักบาตรเนี่ยตามมหาลัยหรือว่าตามนักศึกษาต่างๆก็จะมีบทพูดพิธีกรบุญคำเดียวสั้นๆแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายนะบุญเนี่ยเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วก็บุญหมดได้เราก็ต้องเติมบุญของเราไปที่จะเป็นบ่อเกิดของทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราก็ต้องกั่นกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ขณะที่เราสั่งสมบุญก็ทำให้ครบ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนทำก็ทำจิตให้เลื่อมใสขณะทำก็ประคับประคองใจให้ชื่นใจหลังทำไปแล้วก็ปลื้มใจอย่างนี้ให้ใจเราเนี่ยมีความผ่องใสทั้ง3ระยะเลยดีไหมดีดังนั้นเราจะทำบุญอะไรโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันพระก็นึกถึงพระและทำบุญอะไรก็ให้จิตใจผ่องใสทั้ง3ระยะทุกท่านทุกคนทั่วโลกทุกคนเธอจริงพระอาจารย์เห็นปีนี้ก็มีตักบาตรใหญ่ๆหลายการตักบาตรนะดูเหมือนว่าประเทศไทยนี้น่าจะตักเยอะสุดหรือเปล่านะหรือมีใครเยอะกว่านี้ตักบาตรที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาต้นปีก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเดือนกุมภาพันธ์วันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองพุทธนะเขาตักบาตรทีละครั้งนี้ตักเท่าไหร่นะ 11,250

โอ้เป็นเลขที่เรียกว่าไม่ใช่ตักบาตรแค่รูปสองรูปสามรูป10 รูป100 รูปนะ1,000 รูปก็ว่าเยอะนะที่นี่นี่แสดงว่าชาวพุทธมีความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญมากๆเลยก็จะตัดตักบาตรได้ทีละมากๆขนาดนี้นี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาทั้งการนิมนต์พระการเตรียมงานการจัดงานกระทั่งการดำเนินงานทุกอย่างเลยต้องเป็นผู้ที่เอาบุญจริงๆรักบุญจริงๆเรายินดีไปช่วยใครจะไปสั่งสมบุญใหญ่เนี่ยโอ้สำคัญเลยหนึ่งในนั้นจะทำให้เป็นระเบียบทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสั่งสมบุญบารมีเอาบุญเป็นที่ตั้งเนี่ยก็ลูกๆของหลวงพ่อนี่หัวใจชั้นหนึ่งเลยเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็เห็นถึงภาพบุญที่ปกคลุมนะในพื้นแผ่นดินนี้ก็เติมบุญจริงๆเนี่ยถ้าประเทศหรือโลกมีบุญน้อยเป็นยังไงเวลาบุญน้อยก็จะเกิดพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เดี๋ยวนี้มีอะไรมีสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นประเทศเรามีไหมก็ยังไม่มีสงครามไม่มีลูกระเบิดมาตกเนาะเพราะยังมีบุญอยู่บุญยังปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ถ้าบุญหย่อนหรือบุญน้อยเป็นยังไงเราไม่ได้เติมบุญก็มีโอกาสที่วิบากกรรมก็จะดึงดูดบาปเก่าๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้ามาได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็ต้องแก้ด้วยการสั่งสมบุญการทำจิตให้บริสุทธิ์ส่วนใหญ่เวลาจะเกิดทุกข์กระพริกกระภัยหรือโรคภัยต่างๆเนี่ยกระทบเยอะเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทแล้วก็รู้จักสั่งสมบุญก็จะมีช่องมีหนมีทางดังนั้นก้าวแรกที่จะเป็นการสั่งสมบุญง่ายๆก็คือการตักบาตรเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกให้ใจคนเนี่ยอยู่ในบุญเลยเมื่อเราเห็นก็จะเกิดภาพที่เข้าไปในใจเป็นภาพอันยอดเยี่ยมภาพอันเป็นภาพพัสนานุตริยะเห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสและใจเราก็จะน้อมไปในทางกุศลอย่างนี้ต้องเอาแบบไหนเอาแบบบางคนบอกว่าอามนุษย์ญาติญาติมาทำบุญให้ด้วยอย่างเงี้ยนะมาอนุโมทนาให้ด้วยอย่างนั้นจึงมาทำไหมเราไม่ต้องหรือไม่ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายหลังเราทำบุญเป็นสิริมงคลก่อนเลยก็ให้ได้บุญกับดินแดนพระพุทธศาสนานครศรีธรรมราชทุกท่านนะโอ้มีหลายอย่างเลยได้เป็นบุญเป็นกุศลประวัติจังหวัดนครศรีก็ไม่ธรรมดาเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาตั้งเดิมเจริญงอกงามมากๆเลยมีพื้นฐานคนที่ใจบุญเยอะนะอย่างพระตักบาตรครั้งนี้ก็เห็นว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเยอะเลยและชาวพุทธก็ตั้งใจมากๆนะโยมแบบเห็นเขามาทำด้วยความตั้งใจปลื้มใจบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะจัดอีกโอ้มันก็จัดบ่อยๆก็เป็นเทศกาลสำคัญเนาะเพราะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดเพื่อความสามัคคีแล้วก็เพื่อประโยชน์ของชนทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะเพราะฉะนั้นเราให้อะไรนะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้เป็นญี่ปุ่นก็ได้นะให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้สาธุเอาบุญไปทั่วโลกเลย

แล้วถ้าเป็นคาถาเศรษฐีคืออะไรคาถาเศรษฐีคือคนจะมีเศรษฐีก็ต้องมีอะไรเอ่ย many money money ถ้ามีอย่างนี้เป็นเศรษฐีไหมเป็นเศรษฐีเพราะว่ามี many money money เนี่ยทำอะไรก็บอก many money money นะเจอโยมอายุ70-80บอกบรรยายท่องภาษาเศรษฐีเป็นไหมแมนนี่มานี่เขาท่องเลยเขาบอกว่าจำไม่ค่อยได้นะเอามานี่มานี่มานี่เลยแล้วกันแมนนี่มานี่จำไม่ค่อยได้เอามานี่มานี่อย่างเดียวเลยบอกมานี่อย่างเดียวเขาบอกให้มานี่อย่างเดียวก็ให้แมนนี่มานี่มานี่ก็เป็นเศรษฐีทั้งอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็ให้ทุกท่านมีผังสำเร็จติดตามไปทุกท่านทุกคนเทอญและในการตักบาตรเนี่ยไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่นี้นะต้นปีเนี่ยก็มีถึงนี่เลยตักบาตร10,000รูปที่จังหวัดโคราชเมื่อวันไปด้วยนะแล้วชอบไหมไปทุกปีเลยเป็นคนโคราชหรือเปล่ามีคนอ่างทองแต่ก็ไปทุกปีเอาสาธุต้องให้ย่าโมไปบอกไหมมาเถอะคนเดินมาจะขอพรแต่ว่าหมู่คณะนี้มาทำอะไรเอาบุญไปฝากด้วยนะแล้วก็ทำบุญยังจำได้ไหมว่ายุคหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหประเทศชาติเศร้าเลยเนาะยุคนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จุดประกายว่าให้ทำบุญเมืองดีแต่ละปีดีกว่านะดีกว่าเกิดเหตุเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเมืองโคราชนี่ตักบาตร10,000รูปนี่ตักมากี่ปีแล้วพระอาจารย์จำไม่ได้กี่ปีรู้ว่าหลายปีมากๆเลยใช่ไหมเริ่มจาก1,000-2,000แล้วก็รู้สึกว่า10,000นี่หลายปีนานเลยเป็นเทศกาลซึ่งจัดง่ายหรือจัดได้ง่าย10,000รูปเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะอะไรพระอาจารย์ไปถามพระอาจารย์ที่อยู่4จังหวัดภายใต้ที่เหตุการณ์กำลังพื้นที่สีแดงแล้วนะบอกว่าจัดตักบาตรเป็นยังไงบางจังหวัดเขาบอกว่าโอ้พร้อมแค่500กว่ารูปก็เก่งแล้วนราธิวาสรองรับขนาดนั้นแต่ปัตตานีจะจัดเท่าไหร่บอกว่าจะจัด1,000รูปโอ้ชาวพุทธก็เหลืออยู่แค่หลักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถึงหรือเปล่าเนี่ยแต่ศาสนิกอื่นก็มีเยอะกว่าเวลาเราจัดตักบาตรนี่จะจัดได้ไหม1,000รูปพระอาจารย์ประทับใจนะประทับใจก็อันดับแรกก็ตักบาตรเนี่ยก็เป็นการให้ในเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดอนุภาพและการอานิสงส์เป็นจิตใจเป็นผู้ให้โดยเฉพาะเป็นการทำบุญให้เมืองของเราให้ประเทศของเราใครรู้ไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่จะเชื่อมสายบุญให้กับจิตใจของคนยกระดับจิตใจให้หันมามีบุญทุกคนเลยเติมบุญให้ทุกคนทุกท่านโดยการทำบุญก็ประมุขของการทำทานก็คือทำเป็นสังฆทานวันนั้นนี่ตักไปกี่องค์ก็นับเอานะเอาสาธุใครครบ10,000องค์คนนั้นต้องถือว่าอัศจรรย์เลยเอาสาธุแล้วก็มีการตักบาตรถ้าระดับพันก็มีเหมือนกันนะระดับพันมันนั้นก็เห็นที่จังหวัดอยุธยาใจกลางเมืองก็มีการจัดตักบาตรเป็นเทศกาลระดับพันรูปก็ไปจัดตักบาตรกันก็ไม่ธรรมดานะเขาได้ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลงานตักบาตรเป็นทัศนานุตริยะเวลาเห็นบุญเห็นกุศลที่ได้ตั้งใจทำกันมาแล้วก็ชื่นใจเป็นการให้ทานก้าวแรก

ซึ่งเวลาเราทำบุญทำกุศลจิตใจเราก็ผ่องใสจิตใจก็เป็นจิตใจของผู้ให้โอ้โหดีมากเลยใครไปอยุธยาไหมวันนี้เป็นรู้สึกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่อยุธยานะท่องเที่ยวมาเป็นประธานเพราะว่าส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวจริงๆอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่สำคัญที่มีวัดเยอะมากๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่นี่เป็นที่ที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นบุญที่เราปลื้มๆเวลานั่งสมาธิจะให้มีการเห็นอันเลิศเห็นอันประเสริฐก็ตั้งใจนั่งปฏิบัติโดยเฉพาะภาคสายก็เป็นพิธีบูชาข้าวพระพิธีบูชาข้าวพระใครมานั่งสมาธิบ้างนั่งเป็นยังไงบ้างใจเราจะรู้สึกนิ่งปลื้มสบายมีความสุขมากๆเลยการทำพิธีบูชาข้าวพระไม่ใช่ทำแบบขอถึงแต่ทำแบบต้องเข้าถึงเลยแล้วก็เวลาทำอย่างประณีตไหมเราลองไปดูว่าทำแต่ละอย่างเลยเห็นฤดูนี้ก็มีผลไม้ต่างประเทศเยอะแยะขนมก็สวยเลยเค้กนี่บางทีก็ยังไม่ค่อยเห็นนะว่ามาจากไหนแต่ที่นี่นี่ทำแบบเป็นลายที่สวยงามอร่อยไหมนะต้องนึกอธิษฐานจิตเนาะนึกเอาการบูชาข้าวพระนี่เรานึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าพระองค์จะพระชนชีพอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจิตเรามุ่งตรงต่อพระองค์เลยมีอานิสงส์จากนับจากประมาณมิได้เลยวันนั้นใครบูชาข้าวพระก็ให้บุญติดตามติดข้ามภพข้ามชาติไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเธอนะโอ้สมัยก่อนนี่ภาชนะบิ่นยังไม่ได้เลยนะต้องเอาแบบเปียกๆเป๊ะๆ เลยเป็นส่วนที่จะทำให้เราใจประณีตเวลาผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจให้ของดีก็ย่อมได้ของดีให้ของเลิศให้ของประเสริฐก็จะไปเกิดที่ไหนก็จะเจริญด้วยทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยเราถวายอะไรก็ทำให้ประณีตสมกับใจของเราโมทนาบุญบูชาคร่าวพระที่ผ่านมาทุกท่านนะก็เป็นการกระทำที่ประเสริฐประณีตแล้วก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจเวลามาทำบุญเสร็จก่อนจะกลับเราก็ไปทัศนานุตริยะคือไปเห็นที่พระเจดีย์นักเรียนอนุบาลใครได้ไปถวายดอกไม้บูชาเจดีย์กันประจำบ้างสาธุส่วนใหญ่ไปบูชาด้วยดอกอะไรดอกบัวดอกบัวเนาะเพราะว่ามีดอกบัวให้บูชาใช่ไหมเขาบอกว่าแค่ดอกบัวขมนิดนึงก็มีอานิสงส์ไม่มีประมาณเวลาบูชาเจดีย์แม้ดอกไม้เราเก็บมาตั้งจิตจะไปยังไม่ถึงยังจิตเริ่มใสไปดีนะนี่แสดงว่าบุญที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจไปบูชาเจดีย์ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาบุญทับทวีเลยดังนั้นเราทำใจให้ผ่องใสทุกครั้งเลยอานิสงส์ที่เกี่ยวกับพระเจดีย์เนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยในการบูชาและอานิสงส์เหมือนเป็นทางลัดทางด่วนเวลาบุญส่งผลนี่ส่งผลด้วยความเลื่อมใสด้วยความชื่นใจดังนั้นเนี่ยทุกท่านเวลาไปทำบุญไม่ธรรมดาโดยเฉพาะพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยที่เราสร้างมาตั้งใจเลยให้อยู่กี่ปีเคยเห็นเจดีย์

สมัยก่อนที่เป็นทรงแบบนี้นะทรงคล้ายๆศาลจิเจดีทรงเจดีเก่าก่อนในสมัยอินเดียเนี่ยเขามีอายุยืนเป็นพันปีได้ศาลจิเจดีที่เป็นเจดีต้นแบบเนี่ยเกิดขึ้นประมาณพ.ศ.250ปีนี้พ.ศ.เท่าไหร่2500เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งเราก็สร้างมหาธรรมกายเจดีนี่นะเอาให้อยู่กันเป็นพันพันปีเลยก็จะได้บุญกับพระเจดีใครได้ศึกษาเรื่องบุญจากพระเจดีแล้วจะรู้สึกว่าบุญแต่ละอย่างไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลยบุญไม่ธรรมดาเลยปัดกวาดเจดีอย่างนี้ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเป็นโรคผิวหนังอย่างนี้นะไปดูแลไปปัดกวาดผิวก็มีบุญหายได้เหมือนกันเขาบอกมีคนเหมือนกันนะเขาไปแพ้พวกต้นไม้อะอยู่ต่างประเทศเวลาแพ้หนักขนาดไหนผื่นขึ้นแบบอาการออกแทบจะตายเลยแต่เป็นคนที่อยู่ในบุญทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบว่าเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาปลอบใจว่าร้องห่มร้องไห้พอเห็นอาการของเขารู้ไหมไอ้ต้นไม้อย่างเงี้ยพิษอย่างเงี้ยแทบตายได้นะเพื่อนน่ะร้องไห้แต่คนป่วยเป็นใครเป็นลูกหลวงพ่อก็เลยบอกปลอบใจเพื่อนคุณไม่ต้องร้องไห้นะฉันไม่เป็นไรมากที่เห็นอาการอย่างเงี้ยฉันรู้มันมีสิทธิ์ตายได้แต่ฉันไม่เป็นไรมากนะอยู่ไม่ต้องร้องไห้ปรากฏว่าคนเจ็บปลอบคนมาเยี่ยมนะรู้ว่ามันเจ็บนะรู้ว่าป่วยแล้วก็เป็นหนักจริงๆเป็นหนักแต่เขาบอกว่าพอเขาตั้งใจจะมาทำบุญกฐินไงที่ต่างประเทศตั้งใจภาวนาพอวันกฐินจู่ๆโรคสงบหายไปเลยนะที่ว่าจะอักเสบอะไรจะตายพอเวลาบุญดีๆบุญส่งผลนี่ก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นบุญที่เราได้ตั้งใจทำทุกๆบุญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็นึกถึงบุญทำแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญนี้ติดตามติดให้ปลื้มใจให้ใจผ่องใสตามติดไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนนะนักเรียนเวลาไปถวายดอกไม้ที่เจดีย์นี่ดอกขนาดไหนประมาณกำปั้นใช่ไหมดอกบัวอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมามีโยมเอาดอกไม้มาถวายพระอาจารย์ขนาดไหนปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ว่าตัวพระอาจารย์เองก็ไม่ได้จับพวงมาลัยขนาดนี้มาขนาดไหนขนาดครึ่งตัวพระอาจารย์น่ะพวงมาลัยเป็นเมตรเลยนะเป็นเมตรเลยขนาดเป็นเมตรครึ่งตัวจับทีนึงเขาเอามาถวายก็ถามโอ้คุณหมอที่ตั้งใจทำบุญถวายพวงมาลัยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทำมานานหรือยังคิดยังไงถึงทำบอกว่าอ๋อก็เคยได้ฟังโอวาทจากคุณครูว่ายังไงมหาธรรมกายเจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุดสว่างมากๆเนี่ยแล้วก็บุญไม่ธรรมดาตั้งใจเลยว่าอยากจะทำบุญในตอนนั้นเนี่ยเป็น วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่คือจะทำบุญ10ตุลาตั้งใจจะถวาย7วันเพิ่งรู้ไม่รู้ราคานะแต่เขาบอกว่าพวงขนาดนี้แพงเหมือนกันตั้งใจ7วันเนี่ยต้องตัดใจทำเลยคือโอ้ต้องทำให้สำเร็จเอ้าทำ7วันทำได้ไหมในที่สุดก็ทำสำเร็จแต่

ผมว่าโอ้โหกว่าจะสำเร็จนี่ก็ยากอยู่ในตอนนั้น7 วันแต่จากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติตอนนี้มีโอกาสทุกต้นเดือนแล้วก็วันพระจะเอาพวงมาลัยขนาดนี้เนี่ยมาบูชาที่พระเจดีย์เลยก็ทำบุญที่ประณีตดีไหมดีนะเวลาเราทำบุญทำให้ประณีตเนี่ยดูพวงมาลัยสักขนาดนี้อ้าวสาธุมองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะต้องเอาตัวคนไปนะถ้าจับตั้งนี่คนนั่งอยู่นี่สูงกว่าตัวคนเลยนะทำแบบทำแบบตัดใจต่อมาทำแบบติดใจเพราะทำด้วยความปลื้มใจแล้วก็ทำถึงปัจจุบันเวลาเราทำบุญแล้วมีโอกาสสั่งสมบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้กับตัวเรานะให้มหาธรรมกายเจดีย์นี่บุญส่งไปเป็นพันพันปีนะ10 ชั่วอายุคนเกินนั้นจากนั้นนะก็ให้ได้บุญไปตลอดกาลนานถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเทอญพระอาจารย์ก็บุญมาฝากทุกท่านนะก็ในการนึกถึงบุญที่เจดีย์ต่างๆเช่นชฎินเศรษฐีก็เคยได้ฟังเรื่องของการทำบุญด้วยทองแม่ชีจำได้ไหมหรือนักเรียนอนุบาลจำได้ไหมว่าใช่มีภูเขาทองคำแล้วคนที่ดับมรดกคือคนที่ทำช่วยพ่อทำใช่ไหมคนที่ไม่ได้ทำ2 คนไม่ได้ทำก็ขุดไม่ออกขุดไม่ได้คนที่ทำก็มีสิทธิ์จะเห็นได้ว่าบางทีได้รับมรดกเราไม่ต้องไปน้อยใจเนาะยุคนี้คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีทรัพย์เยอะถ้ามีบุญได้เยอะแต่ถ้าขุดไม่ได้คือไม่มีบุญแสดงว่าก็ไม่ได้ทำไปเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุคือบุญก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือตั้งแต่วัตถุบริสุทธิ์จิตใจนี่สำคัญเลยนะความตั้งใจปลื้มใจชื่นใจทั้งก่อนทั้งขณะทั้งหลังทำแล้วก็เนื้อนาบุญเนี่ยเหมือนชฎินเศรษฐีได้ทำถูกเนื้อบุญกับพระเจดีย์เลยขนาดทำบุญก็เป็นบุญแต่เป็นช่วงทะเลาะกันเขามาบอกบุญทำยังไงโอ้โหสบถว่าไปนะสามีเป็นยังไงเกิดมาก็บุญก็มีเยอะแต่บาปก็ทำให้โดนโยนทิ้งน้ำซะนะกว่าจะรอดมาได้เนาะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเพราะฉะนั้นเรานึกถึงบุญปลื้มๆเป็นทัศนานุตริยะบุญหนึ่งในนั้นก็คือบุญที่ได้ทำกับพระเจดีย์ต่างๆนะตั้งแต่บูชาเจดีย์ตั้งแต่ถวายสังฆทาน40,000 วัดที่เราได้ร่วมกันทำที่ผ่านมาอโมทนาบุญทุกท่านนะโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยในการทำบุญครั้งนี้พระอาจารย์ต้อนรับพระในวงฉันพระคันโตกะเห็นท่านมาทำบุญยิ้มแย้มชื่นใจมานั่งฉันเอ้าญาติโยมจากที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะจันทบุรีระยองมารวมเป็นทุเรียนทองคำนะไปถวายแล้วก็โอ้ข้าวปลาอาหารโยมที่มาจากฮ่องกงก็มาเชียร์บอกนี่เนี่ยติ่มซำฮ่องกงนะยี่ห้อฮ่องกงพระอาจารย์ท่านก็ที่มาจากวัดอัจฉริยกะฉันอิ่มทุกรูปเลยท่านก็เบิกบานนะว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมที่นี่เขารักบุญกันจังตั้งใจสั่งสมบุญดูแล้วก็มีมารยาทตั้งใจทำด้วยความชื่นใจแล้วก็เลื่อมใสในบุญท่านก็ชื่นชมในการสั่งสมบุญนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าพุทธบริษัท4จะเป็น1เดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็เพราะไม่ใช่แค่พระนะญาติโยมทุกคนเป็นโลโก้ของพระพุทธศาสนามีความสำคัญทุกคนเลยเขาประทับใจลูกๆหลวงพ่อมือไม้กิริยามารยาทตั้งใจรอยยิ้ม
ย้มแจ่มใสประทับใจไปถึงเลยถึงเจ้าอาวาสเลยถึงทุกคนที่อยู่ที่วัดเลยแล้วก็มีโอกาสในการทำงานพระศาสนาก็มีความเข้าใจมีความรักความเมตตาในสิ่งที่เราได้สั่งสมบุญบารมีก็ถือว่าได้ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างดีเลยเวลาเราไปเจดีย์ไปทำบุญถ้าเรายังแข็งแรงตาดีหูดีแขนขายังดีไปทำก็ให้เราปลื้มใจว่าได้ทำแล้วบางครั้งเราจะเห็นคุณค่าเมื่ออะไรสิ่งนั้นหายไปเช่นเรามีสองแขนหายไปแขนหนึ่งเราจะรู้เลยว่าแขนที่เหลือก็สำคัญมีตาครบสองตาแต่ถ้าตาไม่อยู่ก็จะรู้ว่ามองอะไรก็ลำบากเป็นต้นเพราะฉะนั้นมือดีแขนขาดีเจดีก็ยังอยู่ดีให้ไปสักการะบูชาบ่อยๆยังจำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนมีคนเขารักเราเข้ามาอยู่เป็นชั้นๆตอนนั้นเข้าวัดไม่ได้จำได้ไหมจำได้โอ้แสดงว่าเข้าวัดมาหลายปีอยู่นะมีหมู่คณะเราอยากบูชาเจดีย์ทำยังไงทำยังไงเข้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้พระอาจารย์ที่วัดก็มาบอกพระอาจารย์ให้เป็นพระอาจารย์บูชาเจดีย์หน่อยทำยังไงครับอาจารย์ไปหน้าประตู7นะช่วงเย็นเวลาบูชาเจดีย์ไปทำอะไรไปนำญาติโยมนี่แหละบูชาเจดีย์แล้วเอาดอกไม้ญาติโยมนี่แหละพอเราอยู่ในวัดไปตรงหน้าประตูนะพอฐาน7แล้วก็ส่งดอกไม้มาแล้วก็เอาไปที่เจดีย์ไปบูชาให้ญาติโยมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเข้าไม่ได้พักหนึ่งแล้วก็คราวนี้มนต์พระอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็ไปอ่ะเอาไปเวลาไปก็ใจใสๆเดินไปก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับสถานการณ์แบบนั้นแต่รู้ว่าไปบูชาเจดีย์เสร็จเอาดอกไม้ไปอานิสงส์ของการบูชาเจดีย์เยอะไหมเยอะมากเลยญาติโยมเนี่ยอยากจะไปบูชารักเจดีย์ตอนนี้เราเข้าถึงง่ายๆนะวันใดเราเข้าถึงไม่ได้ง่ายจะคิดถึงเลยแหละว่าเอออยากจะมาเจดีย์อยากจะเอาบุญกับพระเจดีย์เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่โอ้โหเห็นเลยว่าญาติโยมเนาะอยากจะได้บุญกันเอามาดอกไม้พระอาจารย์ก็มีสององค์ช่วยกันไปบูชาพระเจดีย์ท้ายที่สุดเป็นยังไงบูชาได้ไม่เกิน10วันประตูเปิดเลยประตูเปิดวันนั้นนี่บูชาอยู่ก็บอกเอาประตูเปิดเดินเข้ามาได้วัดปกติเดินตามพระอาจารย์มาโอ้โหภาพนั้นยังติดตาเลยพระอาจารย์สองรูปไปบูชาเจดีย์นำใช่ไหมแล้วก็มีญาติโยมที่พอบูชาเสร็จแล้วก็บอกเอ้าหลวงพี่วันนี้เดินเข้าวัดได้เลยเหรอเดินได้เดินมาเลยน้ำหูน้ำตาไหลบางคนนั่งรถเข็นกระเด้งขึ้นมาได้เอ้าคุณป้าไม่ต้องเข็นแล้วเหรอไม่เข็นละ เดินเข้ามาวัดเลยนะเดินต่อแถวมาแล้วก็มาถึงวิหารหลวงปู่น้ำหูน้ำตาไหลกราบตรงนั้นเลยนะกราบกับพื้นดินพื้นวิหารตรงนั้นแล้วก็ไม่มีความล่มเย็นเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ถ้าไม่มีบางทีเราก็จะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อเราขาดสิ่งนั้นไปเสียสิ่งนั้นไปเพราะนั้นเนี่ยมีพระเจดีย์เนี่ยคิดถึงเลยโอ้ตอนนั้นเขารอคอยกันเป็น30วันยังกับเป็นปีเนาะช่วงนั้นนี่รอช่วงนี้ปลื้มไหมเมื่อก่อนใจจะขาดตอนนี้เอาใจหยุดอย่างเดียวนะใจหยุดนิ่งหยุดอยู่หลุดอยู่หลุดเป็นอยู่หยุดอยู่หยุดแล้วก็อยู่อยู่หยุดนะก็ให้ไปพระเจดีย์นึกถึงบุญให้ปลื้มยังไม่มีประมาณบุญนี้ก็เป็นบุญใหญ่ของทุกๆท่านนะแล้วก็โอ้ตอนนี้เขากำลังสร้างเจดีย์กันใหญ่เลยมีหลายที่เลยนอกจากที่วัดใหญ่ก็มีเจดีย์ที่ไหนที่นี่สวยไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ที่เ
เขาบอกว่าเสี่ยงภัยสีแดง

แต่หัวใจพระลูกชายหลวงพ่อรวมทั้งญาติโยมเป็นยังไงเอาบุญไปจนกระทั่งพื้นที่เป็นสีอะไรละเป็นพื้นที่สีอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่มีอันตรายมีแต่บุญกุศลทำให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชาวพุทธก็ได้บุญกันทั้งจุดประทีปทั้งตักบาตรเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านก็เมตตาเราว่าเรามาส่งเสริมศีลธรรมสร้างบารมีก็มีการเสียสละให้โยมไปจังหวัดเสี่ยงภัยเอาไหมกลัวไหมในปัจจุบันโยมหลายๆคนก็บอกยังไม่ลงไปหลวงพี่พ่อแม่พระยังมีเลยพระลงไปทำไมเนี่ยเสียงเหลือเกินนะเขากลัวอันตรายแต่จริงๆน่ากลัวไหมเราไม่ต้องกลัวเราเอาบุญกันนะไปเอาบุญแล้วก็บุญที่เป็นทัศนานุตริยะเห็นแล้วปลื้มอีกอันนึงวันวิสาขบูชาคือบุญนี่เลยบวชอุทิศชีวิตมีทั้งสามเณรปริยัติธรรม8รูปอุบาสก11ท่านถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะรู้ไหมว่าอุบาสก11ท่านที่ปวดเนี่ยต่ำกว่า40 40คืออะไรเป็นอุบาสกมา36ปีถึง40ปีกับ40ปีถึง40กว่าปีเนี่ยใน11ท่านอันไหนมากกว่ากันสูงต่ำ คิดว่าเกินหรือต่ำกว่าต่ำกว่า40มากกว่าหรือมากกว่า40ปีที่สร้างบารมีใน11รูปอุบาสกสร้างบารมีมากกว่า40ปีมี6รูปสาธุมีต่ำกว่า40ปีมี5รูปรวมแล้ว11รูปสาธุนี่เป็นกระแสบุญที่บอกว่าการบวชที่ชีวิตนี่ธรรมดาไหมเขาบอกว่าการที่ศาสนาพุทธที่เข้มแข็งบางทีเขามาเป็นอุบาสกถือศีลเนี่ยมาถือศีลปีหนึ่งสองปีก่อนบวชเพื่อที่จะวัดจิตใจว่ามั่นคงไหมพอมาเจออุบาสกที่บวชครั้งนี้เยอะที่สุดเลยคือตั้งแต่หลวงพี่บวชมารู้สึกอุบาสกที่บวชตลอดชีวิตครั้งเนี้ยเยอะสุดคือ11รูปเนี่ยที่เป็นอุบาสกสามเณรอีก8นะโอ้โหถือศีลเตรียมบวชไม่ใช่ปี2ปีแต่3 40กว่าปีอ้าวสาธุโอ้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้วันนี้ก็ได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกเอาแบบสุขที่สุดก็ต้องไปสุขสันโดษเลยเนาะก็หลายๆท่านเนี่ยสร้างบารมีมาแบบเข้มแข็งอุทิศชีวิตแม้จะเข้าสู่วัยชราเขาบอกนะคือมีพ่อมีพระแล้วก็มีภารกิจแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยตั้งใจที่จะสั่งสมบุญบารมีผ่านร้อนผ่านหนาวต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งรักการสร้างบารมีแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงนะจึงอยู่ขนาดนี้มาได้นะอันนี้ก็เป็นชุดของบาศกส่วนสามเณร8รูปล่ะสามเณร8รูปหลวงพ่อก็ให้ง่ายๆเลยก็คือให้ถึงก้าวนอกก้าวในก้าวนอกคืออะไรใครที่เป็นสามเณรมาบวชก็ให้ได้ปอทอ9ทุกท่านเลยปอทอ9เสร็จจบแล้วไปที่อะไรต่ออ่าก็คือให้ไปทำโลกุตตรธรรม9ให้ทำพระนิพพานให้แจ้งคือมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1

ให้ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนหยุดใจเรียนบาลีไม่ใช่เพื่อสอบแต่เพื่อกำจัดกิเลสอาสวะในตัวเรียนให้มีความสุขอย่าเรียนด้วยความทุกข์ทรมานให้สนุกกับการเรียนอย่างนี้ก็จะสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมและก็ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญในท้ายที่สุดก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระนิพพานบารมีธรรมของมหาโพชฌนียาจารย์หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์และบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำมาอย่างดีให้ติดนั่นที่ศูนย์กลางกายให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวยให้คิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาให้มีสมบัติใหญ่ไหลมามีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมตามติดสร้างบารมีกันไปเป็นหมู่คณะไม่ตกหล่นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคน

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเป็นหญิงแต่ใจนักเลงเพราะเหตุใด
1: แม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากนิสัยแม่นักเลงมากจะไม่ยอมให้ใครโกงเลยหากใครโกงนึกอาการนะกระโดดเอามือโหนกิ่งไม้

0: แล้วก็เอาเท้ายันปึกไปเลยขนาดโจรที่คิดจะมาปล้นบ้านท่านโจรยังต้องแอบเข้ามาตอนกลางคืน ไม่กล้ามากลางวันกลัวท่านเหนียวกิ่งไม้พอท่านได้ยินเสียงไม่ชอบมาพากลตอนกลางคืนรู้เลยว่าเสียงเดินอย่างนี้นี่ขนาดย่องเบาขนาดไหนก็รู้ว่านี่โจรพอท่านรู้เป็นโจรปั๊บท่านก็เลยทักทายโจรอย่างอาหารไม่กลัวแล้วก็ถามคำแรกว่ากินข้าวยังกินข้าวกินปลาหรือยังโจรทำไงอ่ะ
1: ยังไม่กินตอบยังไม่ได้กิน
0: บอกยังบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแล้วก็เลยไปเตรียมอาหารแล้วก็ชวนจนนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาจนโจรงงแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแม้แต่กินข้าวยังกินไม่ถูกแล้วก็สารภาพมาว่าตั้งใจจะมาปล้นบ้านนี้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจหมดอารมณ์เลยไม่ต้องปล้นกันท่านจากไปด้วยวัย74ปีคำถามทำไมแม่ถึงใจนักเลงไม่กลัวขโมยที่ขึ้นบ้านและโจรก็ไม่กล้ามาปล้นบ้านแม่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้ะเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะแม่ใจนักเลงไม่กลัวโจรปล้นบ้านและโจรก็ไม่ปล้นบ้านเพราะในอดีตแม่เป็นผู้ชายมีนิสัยนักเลงและเป็นเซียนมานันต่างๆนิสัยนี้ติดตัวมาเลยไม่กลัวโจรอีกทั้งไม่มีวิบากกรรมทางนี้โจรแม้มาบ้านแล้วก็ไม่มีอารมณ์ปล้นแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นพ่อก็เช่นเดียวกันตายแล้วก็เป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านเช่นกันนั่นแหละได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้น

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความ

0: การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทิจามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทิจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมา

ได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

นี่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าที่ไม่คับเกินไปทำให้รู้สึกสบายกายใจหลุมหลวมก็จะทำให้รู้สึกสบายใจความสบายเป็นต้นทางของการเข้าถึงธรรมต้องหมั่นฝึกฝนอบรมไปหมั่นสังเกตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่ามัวโทษนั่นโทษนี่อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบกับคนอื่นใครนั่งดีเราก็อนุโมทนาถ้าเรานั่งวันไหนนั่งดีเห็นความสว่างเห็นดวงใสๆก็อย่าลิงโลดใจจนเกินไปให้ทำใจเป็นปกติอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องนั่งให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วอย่าไปนั่งแข่งกับใครแม้กระทั่งแข่งกับตัวของตัวเองไม่แข่งกับใครทั้งสิ้นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้อ่านทบทวนโอวาทในเรื่องอานิสงส์บวชสองชั้นซึ่งนับเป็นบุญลาภของโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่มาบวชณวัดพระธรรมกายบวชแล้วมาอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนนายนั่นนายนี่เอาผ้าเหลืองห่อแค่นั้นเองแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็จะเป็นการบวชสองชั้นชั้นนอกเป็นสามเณรครองผ้ากาสาวพัสชั้นในเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อสามเณรบวชแล้วก็จะได้บุญมากๆเป็นการบวชสองชั้นข้างนอกเป็นสามเณรส่วนข้างในเป็นพระธรรมกายโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญมากกว่าปกติจากนั้นจึงเป็นพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตจำนวน19รูปโดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำปวารณาขอเป็นไวยาวัจกรซึ่งเป็นการกล่าวคำวาจาเพื่อขอประสงค์ที่จะคอยอุปถากบำรุงสนับสนุนพระสงฆ์ในเรื่องสิ่งของต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติธรรม
และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างปลอดกังวล

ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่พระอุบาสกและพระมหาปเรียนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปและในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรจากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านเพราะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทุกรูปได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลายาวนานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งเป็นเพศภาวะที่ประเสริฐและมีโอกาสได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสอันเป็นผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระอาจารย์สุพจน์อัตตทีโปได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สันติกรระตินทะโรได้แสดงธรรมเรื่องการทำทานเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงคุณค่าและนิสงของการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำว่าการทำทานคืออริยทรัพย์และเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสังสารวัฏช่วยกระจัดความตระหนี่ออกจากใจและเป็นเสบียงบุญเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไปซึ่งสร้างความซาบซึ้งและตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของชีวิตให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากด้านตัวแทนสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนถึงความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาสวดมนต์และฟังธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามทำให้จิตใจที่เคยเหนื่อยล้าและว้าวุ่นจากภารกิจในชีวิตประจำวันกลับมาสงบร่มเย็นและมีพลังอีกครั้งทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามมุ่งหวังที่จะสร้างพุทธศาสนิกชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพร้อมขยายผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมและจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในบรรยากาศในทุกวันศุกร์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและพลังแห่งความศรัทธาโดยสาธุชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยบริเวณใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจาก

พระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากภารกิจและการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างดีเยี่ยมและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจมีความสุขรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายสงบนอกจากนี้ทุกท่านต่างชอบสถานที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามสัปปายะมีพื้นที่ที่ให้เดินผ่อนคลายและมีอาหารเตรียมไว้ให้รวมทั้งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเรื่องบุญกันอย่างเบิกบานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านมีความตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะไปชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีและกัลยาณมิตรนวดีตาคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีกัลยาณมิตรเตียงทองสอมกระโทกและกัลยาณมิตรเลนนาดกรุนเดลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนิพาพรพิมภาคเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานุพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทัชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอนิสงค์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความ

และคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยปุพพาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันพิบูลและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานซึ่งมีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากและกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และรอยยิ้มแห่งความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชานานาชาติประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน

โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรวิเทศได้จุดโคมวิสาขฤกษ์ด้านหน้าพระประธานพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุนันทาเตยะราชกุลกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศก็ได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิวโกลัปอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคเมืองโพโมนาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยคณะสงฆ์นิกายมหายานและนิกายเถรวาทต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ100รูปซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมดังนี้กัลยาณมิตรสุนีเวชศรีนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรสิรินันท์ศรีลัญชนารักษ์นำกล่าวคำถวายภาษาอังกฤษกัลยาณมิตรหัสดีวัสันตชาตินำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วกล่าวคำอธิษฐานจิตภาษาไทยจากนั้นชาวท้องถิ่นได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและในโอกาสนี้พระนิโคลัสฐานิสโรก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพโลกหลังจากนั้นพระราชวัชราวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนเวียนประทักษิณรอบลานธรรม3รอบทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปหลายร้อยดวงเปรียบเสมือนแสงแห่งธรรมของพระพุทธองค์ที่คอยนำทางมวลมนุษยชาติส่วนในช่วงท้ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อสันติภาพโลกด้านผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างสะท้อนความประทับใจว่างานวันวิสาขบูชานานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจที่ต้อนรับคนทุกวัฒนธรรมอย่างอบอุ่นการได้เห็นผู้คนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันมาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประทีปเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริงด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อ Moonlight Meditation โดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐอิลลินอยรวมถึงพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมค้นพบความสุขที่แท้จริงกันอย่างคึกคักบรรยากาศณวัดพระธรรมกายชิคาโกในช่วงค่ำคืนเต็มไปด้วยความสัปปายะและเงียบสงบกิจกรรมเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างถูกวิธีก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมนำใจมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางแสงจันทร์อันนวลตาที่สาดส่องลงมาเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่ช่วยชำระล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์โดยทุกท่านต่างปล่อยวางความกังวลเมื่อใจค่อยๆสงบลงความสุขความปลอดโปร่งและความอิ่มเอมภายในจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ค่ำคืนนี้เปี่ยมไปด้วยความประทับใจด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงความประทับใจว่ากิจกรรม Moonlight Meditation เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสร้างความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งการได้นั่งสมาธิในบรรยากาศกลางแจ้งท่ามกลางแสงจันทร์ผสานกับคำแนะนำที่เข้าใจง่ายจากพระ

จารย์ทำให้จิตใจมีพลังสงบและปล่อยวางความกังวลต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านและมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง7อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbiterworld.comและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะมักคังอะละโสวินทติผู้ไม่เกเรค้านย่อมประสบผลทางแห่งปัญญาสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่า
1: ตัวยาไม่ดัง
0: ก็เหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายรึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

ภิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธสามภะคะวันโตปุพพังคะนมกะรัง

นะโมนัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณนังคัจฉามิธัมมังสรณนังคัจฉามิสังฆังสรณนังคัจฉามิทุนติยัมปิพุทธังสรณนังคัจฉามิทุนติยัมปิธัมมัง

ามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบมิจฉาธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อที่คว่ำให้จนหมดสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจ้ากันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาหมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรื่องทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังเป็นเพียงทุกขังเป็นเพียงอนัตตาด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่

ภพดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทูลอรัธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการแล้วรับอรัธนามีสติสัมปชัญญะยังลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไว้ตลอดไปจดพื้นน้ำแสงสว่างโอฬารไปบูรส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในครรภ์ตลอดทศมาสพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอด10เดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากครรภ์เหมือนพระธรรมกถึกลงจากธรรมะอย่างพระบาทออกมาก่อนผิวพรรณไม่ได้แปดเปื้อนคราบใครใดๆเพราะพระองค์มีพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละอองไม่ได้ติดพระวรกายบุพนิมิต32ประการเกิดขึ้นในขณะนั้นเทวดาประชุมรวมกันตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดารับแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาประชุมรวมกันตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกราบมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกราบได้ยินคนเป็นใบ้กราบพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือไปค้าขายตามประเทศเล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังผ่อนกลับเป็นมิตรกันกากับนกเข้าแมวกลับเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเที่ยวไปด้วยกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินเหลืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นอันโหดร้ายในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันจนรกซึ่งแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงทำให้สัตว์ในโลกกันเห็นกันหมดไฟในหมื่นนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานยาวนานตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปบ้านประตูเล็กบ้านประตูใหญ่ประตูเล็กเปิดได้เองนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศลงจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่สองสาธุการฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกจนาด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกลิ่นจรวดจันทร์และธูปหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเบื้องล่างเบื้องบนจดพระพักตร์ผมไม่มีผู้เสมอเหมือนเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก

เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเห็นสมณะนี่คือทางพ้นทุกข์เสด็จออกผนวดบำเพ็ญเพียรในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรื่นแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณ คือความเห็นแจ้งรื่นแจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสธรรมทานติเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมลมังกรของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระขันธะภูริยานเถระครั้งนั้นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทธะมีอยู่ที่ป่ามหาวันในการนั้นต้นไม้งอกขึ้นณที่นั้นฝูงช้างพากันมาหากินเขาได้ทำที่ครุขระให้ราบเรียบแล้วได้ใส่ก้อนปูนขาวเขายินดีในกรรมนั้นอย่างยิ่งเป็นผู้ที่เคารพของโลกนี้ยินดีอย่างยิ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่เคารพของคนในโลกนี้ด้วยผลบุญนั้นตลอด92กัปไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการใส่ก้อนปูนขาวในกัปที่77แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่าชิตเสนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดเรือนดุอัมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เป็นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมแจงกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่าสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาท

ดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟ

มหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระเทิดชาตินันนัชโยพระพิพัฒน์ฐานิสโรมพระมหาอัตตพลกุลาสิทโธ

ิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจหมุนกัลยาณมิตรสองวัชราศีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพชนครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตแก่มิสุรีพรชยาทุจริตแรงครอบครัวโตกะอรัญญเศษแก่มิสุริยาตุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรการตาพลปีชานาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวิลอนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออมแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาภิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาบรุษบริษัทพิจารณาภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรามปัตนากุลแรงครอบครัวกัลยาณมิตรรันพันประภาบริปัจจยาแม่สถิลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนากัลยาณมิตรสุภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรธรรมวงศ์สรรคกรกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรลิมเสี่ยวหมินกัลยาณมิตรส้มจีนสิริขวัญกัลยาณมิตรเดชฤทธิ์เอนจิเนียริ่งกัลยาณมิตรสุภิตสุนทรานุสรนายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์กองบุญแก้วสารพัดนึกกัลยาณมิตรสายบัวเอเบลิงกัลยาณมิตรทมนวันรัตนเลิศนาวีลูกๆ กลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกัลยาณมิตรภักจิราจันบางกัลยาณมิตรอือกิมปิวตังเฉงบวยบุญสิริวัฒนกุลแม่เจอฉายสิริลักษณ์กัลยาณมิตรสุนทรสายันคุณยายละไม้สิวดมพงศ์กัลยาณมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนธิวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: พระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: พระผู้ปรามาณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานะมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที่สว
0: ่
1: างสว
0: ยรู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงปัญญาสว่างสว
0: ัย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ คุณสมบัติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสว
1: ยมากยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงน
1: ั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เกิดด
1: ้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด้วยสหัสเรื
0: องส
1: ี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

ธรรมเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวันตาธรรมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถเรื่องสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน

0: ให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: อญอันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิ
0: ด
1: จะได้

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

เราก็เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แก่นศาสนามีตัวจริงศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไปอย่าไปทางอื่นนะต้องไปทางหยุดอย่างเดียวหยุดให้ถูกส่วนหยุดให้เข้ากลางหยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนาให้แน่นอนอย่างนี้จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึงตรัสจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาณสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: าลืมกันบ้างนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและ

0: ปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากเกลียดเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะคำวันนี้ก็เติมบุญกันอีกหนึ่งวันนะฟังธรรมนะเติมบุญเติมปัญญาของเรานะเราจะได้มีความเห็นที่ตรงตามความตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความจริงของโลกและชีวิตนะเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกกันนะวันนี้ก็เรียนเรื่องที่เกิดขึ้นในพบสามนะก็คือวันนี้จะคุยเรื่องวันถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าวันที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุวันแรกนั่นแหละนะเพราะว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุนะเกิดขึ้นทีนี้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นในภพสามนะมันยังไม่ได้ไปพูดถึงนิพพานกับโลกันใช่ไหมพระนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเราเรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกกันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยวันพระใช่ไหมเมื่อวานวันพระซึ่งเมื่อวานนั้นน่ะมันก็คือเป็นวันอัฐมีบูชานะอัฐมีบูชาวันพระที่เราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชานะซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันพระหลังจากวันวิสาขบูชานะวันพระถัดจากวันวิสาขบูชานะชื่อทางภาษาในวันสำคัญวันนั้นเขาเรียกวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะพระพุทธสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี้นะสไลด์ยังไม่ขึ้นเนาะเอาละแล้วก็ทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของวันอัฐมีบูชานั้นหรือวันถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาเจ้านั้นเอาเรื่องใดมาเป็นประเด็นบ้างนะคุยเป็นประเด็นบ้างก็เป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานะแล้วก็เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะก็คือหลักวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วก็ถัดจากวันปรินิพพานเนี่ยก็7วันนะถวายพระเพลิง

แล้วก็สถานที่สำคัญนะสถานที่สำคัญที่ในการถวายพระเพลิงก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์นะแล้วก็4เหตุการณ์อัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงนะแล้วก็จะคุยประเด็นที่5ธรรมะที่ได้จากวันอัฐมีบูชาแล้วเราควรจะนึกถึงอะไรนะส่วนวันนี้ยังข้อ6นี้ยังไม่คุยวันนี้นะการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุการแบ่งพระธาตุเนี่ยคงยังไม่พูดถึงนะเราไปดูความหมายความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชาก่อนนะความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นมีอะไรบ้างนะนิยามของวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะวันอัฐมีบูชาก็จำง่ายๆว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายที่ไหนนะจำสักนิดนึงชื่อสถานที่ถวายพระเพลิงนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชื่อมกุฏพันธนะเจดีย์นะอ่านอย่างนี้นะมกุฏพันธนะเจดีย์อยู่ที่เมืองกุสินารานะหลังจากที่พุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว8วันคือ นับวันที่8อ่ะนะอย่างถ้าปีนี้เดือนกรกฎาคมวันที่31ใช่ไหมวันวิสาขาบูชานะวิสาขาบูชานี่กี่ค่ำวิสาขบูชาวันวิสาขะขึ้นกี่ค่ำ15ค่ำนะต้องจำได้นะเดือนอะไรเดือน6วันเป็นเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6นะต้องถามนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้จริงๆก็ไม่น่าจะพลาดนะไม่น่าจะพลาดนะก็ที่ถามเพราะว่าถามนักเรียนหลายโรงเรียนเพิ่งอบรมเด็กไปด้วยวันนี้นะเมื่อวานอบรมเด็กก็เหมือนกันทุกโรงเรียนวันวิสาขาบูชามันเป็นเดือนอะไรลูกเดือน12น้ำก็นองเต็มตะหลิ่งทุกโรงเรียนนะจะมาฆะจะอาสาฬะวันเป็นเดือน12หมดนะแต่พอถามบอกวันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร่ลูก14กุมภาเด็กจำได้แม่นเลยนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงอ่ะนะเรื่องจริงที่พูดกันนะนะก็นับไปวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเดือน6นะ15ค่ำเดือน6ก็เดือนพอ15ค่ำแล้วก็มาขึ้น15ค่ำแล้วก็มาแรม1ค่ำแรม2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำเนี่ยวันที่8แรม8ค่ำนะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงทีนี้การถวายวันถวายพระเพลิงนั้นน่ะคำว่าอัฐมีมาจากไหนนะอัฏฐะนะเราจำง่ายอัฏฐะแปลว่าแปลกนะอัฐมีหมายถึงวันแรม8ค่ำนะคือเรียกว่าวันการบูพอมารวมการบูชาเนี่ยคือการบูชาในดิถีเพน8ค่ำนะเอาวันแรมเอาวันเอา8เนี่ย8ค่ำเนี่ยนะแรม8ค่ำเนี่ยมาเป็นชื่อวันนะแต่ถ้าวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเนี่ยเอาชื่ออะไรมาเป็นชื่อวันบูชาการบูชาในวันวิสาขะการบูชาในวันอาสาฬหการบูชาในวันมาฆบูชาอย่างเงี้ยเอาชื่ออะไรชื่อเดือนนะเอาชื่อเดือนนะวิสาขะเป็นชื่อเดือนที่6ของชื่อเดือนอินเดียอาสาฬหเป็นชื่อเดือนที่8ของเดือนอินเดียมาฆบูชาเป็นชื่อเดือนที่3ของเดือนอินเดียนะก็คือเกี่ยวกับชื่อดาวนะก็มาตั้งเป็นชื่อเดือนแต่อัฐมีบูชาไม่ใช่การบูชาในวันเพ็ญเดือน8นะอัฏฐะมีบูชาเป็นกะดิถีการบูชาในดิถีเพ็ญดิถีเพ็ญวันที่8อ่ะแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำจำว่าแรม8ค่ำแรม8ค่ำหลังวันวิสาขบูชานะหลังวิสาขบูชาวิธีจำนะซึ่งจริงๆก็คือเมื่อวานนั่นเองนะในปีนี้นะในปีนี้ก็คือเมื่อวานนะทีนี้วันอัฐมีบูชานั้นนะแรม8ค่ำลืมบอกไปเดือน6นะไม่ใช่เดือน8อีกเดี๋ยวจำผิดแรม8ค่ำเดือน6นะ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาพอแรม8ค่ำเดือน6ก็คือวันอัฐมีบูชานะ

ทีนี้ในวันอัฐมีบูชานั้นน่ะนอกจากว่านะนอกจากว่าจะเป็นวันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาเจ้าซึ่งจะเกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกับวันปรินิพานของพระสัมมาเจ้าแล้วนั้นน่ะจริงๆแล้วหลังจากที่พอวันนั้นๆน่ะ7วันเนี่ยนะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญน่ะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันประสูตินะเราก็นึกได้เลยว่าพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญเดือน6นะไม่ใช่เดือน12นะวันเพ็ญเดือน6นะพอวันเพ็ญเดือน6ผ่านไปพุทธเจ้าประสูติได้กี่วันพุทธมารดาท่านก็สวรรคต7วันนะพอ7วันก็พุทธมารดาก็กลับดุสิตบุรีนะไปเป็นท้าวสัตตดุสิตนะเป็นท้าวสัตตดุสิตปกครองภพอยู่เพราะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลงมาแล้วนะลงมาในครรภ์ของพุทธมารดาพอให้กำเนิดเสร็จก็กลับขึ้นไปนะก็เป็นวันที่เรานึกถึงพุทธมารดาได้นะวันอัฐมีบูชาเนี่ยก็นึกถึงพุทธมารดานะแล้วก็วันที่ระลึกถึงการประทับนั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครบ7วันคือพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันเนาะในเพ็ญเดือน6แล้วพุทธองค์ก็นั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อเนี่ยอีก7วันนะค่อยเสวยมิตรค่อยพับย้ายที่ต่างๆนะ49วันนั้นน่ะนะตรงนั้นในเรื่องของการเสวยมิตรสุขนะแต่ว่าท่านนั่งประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อ7วันตรงนั้นเราก็นึกได้นะแล้วก็วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี่นะก็คือเมื่อวานนึกได้3อย่างนะวันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันประสูตินะก็คือไปนึกถึงพุทธมารดานะว่าเป็นวันที่พุทธมารดาท่านเสด็จกลับดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนะดุสิตบุรีนะแล้วก็พอนึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้นะก็นึกถึงว่าท่านประทับนั่งครบ7วันนะประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังตรัสรู้เสวยมิตรสุขครบ7วันแล้วก็พอวันปรินิพพานนะก็นึกถึงได้ว่าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าวันพระ8ค่ำวันพระแรม8ค่ำหลังวันวิสาขาบูชานั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ตามลำดับอย่างนี้ได้นะคราวนี้ทำไมต้องนึกอัฐมีบูชาเนี่ยมันมีความสำคัญในพระศาสนาอย่างไรนะในอัฐมีบูชานะต้องนึกเพราะว่ามีความสำคัญอย่างนี้นะมีความสำคัญว่าวันรำลึกถึงพระพุทธคุณนะคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพัฒนเจดีย์หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้นับ8วันเรียก7วันก็8วันก็ได้นับนะแต่ให้จำให้แม่นว่าแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำเดือน6หลังวันวิสาขบูชานะนับไปนะแล้วก็อันนั้นก็คือต้องนึกเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาเจ้าเป็นการระลึกถึงพระคุณนะพระคุณของพุทธองค์มีคุณแล้วก็เรานึกถึงวันที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์ได้อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องพุทธองค์นะถ้าเรามีความซาบซึ้งต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องคล้ายๆเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ถ้าพูดง่ายๆเห็นนะแฟนพันธุ์แท้พระพุทธเจ้าถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่รู้ต้องโอ้ต้องศึกษาต้องแบบขนขวายหาความรู้อ่ะนะไม่งั้นก็จะไม่ได้ขนขวายหาความรู้อ่ะนะอันที่2เนี่ยนะอันที่2การแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงนะในพุทธศาสนาเราเนี่ยนะในพุทธศาสนาเราในวันนี้นะวันนี้เนี่ยจะต้องพระเราเนี่ยเวลาอัฐมีบูชาเนี่ยก็จะยกเรื่องของความไม่เที่ยงขึ้นมาแสดงเพราะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วก็นึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแม้เป็นพระสัมมาเจ้าท่านก็ยังต้องเป็นไงนะมีความเกิดขึ้นแล้วท่านก็ดับไปเป็นธรรมดาคือมีการเสด็จดับขันธปรินิพพานนะก็ไม่ได้อยู่ตลอดแม้พระองค์มีอานุภาพมากก็ต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือนึกถึงความ

เป็นอนิจจังได้ง่ายนะเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงนะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะต่อมานะในหัวข้อที่2เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงเนาะเหตุการณ์ปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงวันนี้ไม่มีหน้าพระอาจารย์เล็กๆไว้บน PowerPoint นะต้องสลับหน้าพระอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวคนทางบ้านเดี๋ยวได้ดูไม่เห็นหน้าพระอาจารย์เห็นแต่ PowerPoint เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะในตอนที่2นะในช่วงที่2หัวข้อที่2ในเรื่องนี้ก็คือการจะปรินิพพานไปสู่การถวายพระเพลิงเนี่ยก็มาย้อนนะมาย้อนตอนปรินิพพานสักหน่อยหนึ่งนะตอนที่พุทโธปรินิพพานจำได้ไหมเนี่ยตอนปรินิพพานนะตอนปรินิพพานนั้นทวนหน่อยนะทวนสถานที่ตอนปรินิพพานนะก็ใต้ต้นสาระคู่เนาะพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาระคู่นะใต้ต้นสาระคู่ตรงนั้นเราเรียกว่าสาระวโนทยานใช่ไหมเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่เมืองอะไรขอให้จำได้ไหมปรินิพพานอยู่ที่กุสินาราใช่ไหมเมื่อพระองค์ปรินิพพานที่กุสินารานะถ้าสาระที่ปรินิพพานนี่สาระวโนทยานนะแล้วถ้าประสูติอะไรสวนลุมพินีนะสวนลุมพินีวันนะป่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีเป็นสวนเป็นป่าสาระเหมือนกันเป็นไม้สาระเหมือนกันไงตอนประสูติที่ใต้ต้นสาระปรินิพพานก็ใต้ต้นสาระแต่ต้นสาระเป็นคู่นะเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่กุสินาราแต่ถ้าตอนประสูติอยู่ที่ไหนระหว่างทางระหว่างเทวทหะกับกบิลพัสนะแคว้นสักกะนะอันนี้เมืองกุสินาราอยู่แคว้นมัลละนะอยู่แคว้นมัลละแล้วก็ในวันที่พุทธองค์ปรินิพพานนั้นน่ะโอวาทสุดท้ายนะพุทธองค์ก็แสดงโอวาทสุดท้ายคือปัจฉิมที่เราเรียกกันว่าปัจฉิมโอวาทนะปัจฉิมโอวาทคือท่านให้ยกขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทอ่ะให้เห็นเธอพึงเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทเถิดถ้าว่าโดยข้อความอย่างนั้นนะท่านสั่งเสียไว้นะตั้งแต่ปฐมเทศนาจนถึงคำสอนก่อนคำสอนสุดท้ายเรียกสั่งสอนพอจะปรินิพพานปุ๊บคำสุดท้ายเรียกคำสั่งเสียสั่งเสียว่าเธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วประโยชน์ตนคืออะไรที่ท่านสั่งว่าเธอจงทำอย่าโดยความไม่ประมาทประโยชน์ตนคืออะไรแล้วประโยชน์ท่านคืออะไรประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ตนก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8นะเธอเนี่ยบอกเธออย่าประมาทนะปัจฉิมวาทเธออย่าประมาทนะเธอจงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือเธอจงเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทนะเพราะเป็นทางที่จะทำให้เธอพ้นทุกข์ได้เป็นทางที่จะทำให้เธอดับไฟคือให้มันสิ้นเชื้อแห่งการเกิดได้เป็นทางที่จะทำให้เธอไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะและจะต้องมาเจออะไรความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความพิไรรำพันพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยแล้วประโยชน์ท่านน่ะเมื่อกี้ประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนให้เจริญมรรคมีองค์8ส่วนประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็คือเธอจงไปประกาศมรรคมีองค์8นี่คือประโยชน์ท่านนะก็ไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้นะไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้เนี่ยหรือในศัพท์ที่เราใช้คำว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์และประกาศพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์แปลว่าหนทางอันประเสริฐพรหมะนะประเสริฐจรรยาหนทางหนทางประเสริฐนะหนทางประเสริฐในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะมรรคมีองค์8จะกล่าวโดยย่อหรือกล่าวโดยขยายความก็ว่ากันไปเพราะในวันที่พระองค์ปรินิพพานนั่นเองก็เหมือนกันพระองค์ก็ได้ตอบสุภัททะนะสุภัททะ

ปริภาชกคือสุภัททะที่เป็นปริภาชกเดิมและเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระสัมมาเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้บวชให้แบบเอหิภิกขุปสมัทานนะแต่ว่าเป็นสาวกที่ทันพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมทันพระพุทธเจ้าก็คือให้พระอานนท์จัดการบวชให้พอบวชแล้วท่านก็เร่งไปทำความเพียรจนบรรลุธรรมนะทีนี้ก่อนที่จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในจนกระทั่งไปบวชบรรลุธรรมเนี่ยสุภัททะเนี่ยมาถามพระเจ้ามีคำถามข้อหนึ่งถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าครูทั้งหกอ่ะนะคือในยุคนั้นก็มีครูดังๆในนอกศาสนาครูทั้งหกอ่ะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะมาถามพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเออเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะแล้วพระเจ้าก็ตอบว่าศาสดาใดศาสนาไหนไม่มีอริยมรรค8พระอรหันต์ไม่มีในศาสนานั้นเนี่ยก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ได้สอนไม่ได้รู้เรื่องมรรคมีองค์8ไม่ได้สอนเรื่องมรรค8อ่ะก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่สามารถหมดกิเลสได้นะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในปัจฉิมวาทที่เรานึกถึงคำสอนท่านให้ไม่ประมาทในความเสื่อมของสังขารมีองค์8ให้มาก แล้วถ้าจะอนุเคราะห์ชาวโลกก็คือหาวิธีการทำอย่างไรให้เขาได้ยินมรรคมีองค์8ได้ศึกษาและปฏิบัติมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะเออเนี่ยคือการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าในวันที่พุทธเจ้าในการถวายพระเพลิงพุทธเจ้าหรือที่เรียกวันอัฐมีบูชานั้นน่ะก็ธรรมะสำคัญก็คือแสดงธรรมพระแสดงธรรมเรื่องของความไม่เที่ยงเห็นไหมเออความไม่เที่ยงนะซึ่งเป็นหลักอันนี้จัง คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงอ่ะทำไมแสดงวันอัฐมีบูชาตรงเนี้ยเพราะว่าเรียกว่า สิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้าย เป็นชิ้นสุดท้ายคือหลังคือพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยพอปรินิพพานนี่ยังเหลือสรีระนะ เหลือสรีระทีนี้พอ วันอัฐมีบูชาเนี่ยพอถวายพระเพลิงสรีระแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุแล้วนะก็พระสรีระของพระองค์ก็ดับไปนะแต่เหลือพระสรีริกธาตุอยู่ยังอยู่นะแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีการเสื่อมสลายหายไปไหมมีไหมมีไหมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เกิดเขาใช้ศัพท์คำว่าอันตรธานธาตุก็จะหายไปนะก็จะหายไปหายไปตอนไหนหายไปตอนที่คำสอนของพระเจ้าหายไปแล้วไม่เหลือสักคาถาแล้วนะคือไม่มีคนสนใจไม่มีคนฟังแล้วไม่มีใครเคารพบูชาแล้วนะก็จะเกิดการประชุมรวมของพระบรมสารีริกธาตุมารวมกันนะที่อยู่ที่เราเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ต่างๆนะเออเราเอาไปหรือว่าอยู่ในน้ำอยู่ในตรงไหนก็ตามก็จะมารวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วก็สลายหายไปนะเพราะว่าไม่มีเหตุที่ต้องอยู่แล้วไงนะแต่ถ้ายังคือตอนนี้เราก็เป็นไงตอนนี้เราเกิดทันพระพุทธเจ้าไหมไม่ทันเราไม่ทันได้เห็นพระสรีระของพระสัมมาเจ้าถูกไหมวันถวายพระเพลิงเราก็ไม่อยู่ไม่ทันนะเออแต่เราทันอะไรทันคำสอนท่านคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อมีคำสอนนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นที่เป็นตัววัตถุอ่ะเมื่อยังมีคำสอนอยู่อ่ะคือพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้านะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้นั่นแหละว่าพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเป็นสิ่งที่ควรเอาไปทำพระสถูปเจดีย์แล้ววางไว้ในทางสี่แพร่งก็คืออยู่ตรงกลางสี่แยกถ้าพูดภาษาบ้านๆนะนะคือให้ใครมาใครไปก็มาไหว้มากราบมานึกถึงพระองค์ได้นะซึ่งก็เนี่ยตรงนี้เราก็สร้างกันคึกคักอยู่นะตอนนี้นะองค์พระเจดีย์นะพยายามสร้างแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ตั้งมาหลายจังหวัดแล้วนะเริ่มทำกันแล้วเนี่ยโอ้ตั้งแต่มีระยองชัยนาทนะแล้วก็ที่ตอกเสาเข็มกันไปที่ปราจีนนะที่
อำนาจเจริญ

เอินนะแล้วก็พัฒนานิคมที่ลำปางอำเภอเถินนะแล้วเดี๋ยวจะไปฝางอีกนะโอ้ก็เยอะเลยสระบุรีก็เตรียมอยู่นะหลายที่นะภาคใต้ก็มีที่สะเดานะองค์พระเจดีย์ต่างๆเนี่ยที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ว่ามาก็คือว่าในการปรินิพพานก็ตามหรือวันอัฐมีบูชาก็ตามนั้นน่ะสิ่งที่จะต้องนึกเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเกิดขึ้นและดับไปนะหรือว่ามันไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรนะแล้วก็ต้องให้เกิดความสังเวชคำว่าสังเวชหรือสังเวชะเนี่ยหมายถึงว่ามันเข้าไปเป็นปัญญาที่เข้าไปเกิดความรู้สึกว่าเออแม้พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอานุภาพมากขนาดนั้นท่านก็ดับขันธปรินิพพานนะและพุทธสรีระของพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดนะมีเหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนนะส่วนว่ากำลังทวนย้อนพุทธประวัติปรินิพพานอยู่นะในวันปรินิพพานนั้นน่ะเหตุการณ์ก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะเกิดขึ้นในวัน15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะตรงนี้พอทวนกลับมาทีนี้เมื่อทวนถึงตอนปรินิพพานแล้วเดี๋ยวเราทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะดูวันนี้มีเพลงมั้งมีเพลงมีภาพมีพูดวันนี้มีเพลงสักหนึ่งเพลงพุทธประวัติคือตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนานะมาทวนจนกระทั่งเดี๋ยวปรินิพพานพูดไปละก็จะได้เป็นรอยต่อส่งต่อถึงช่วงที่จะไปถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธศิระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

นี่ย้อนทบทวนตั้งแต่วันที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะคือก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ถวายพระเพลิงนะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาเจ้าเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการจะเป็นพระพุทธเจ้านะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจากมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยที่ประสบทุกข์หรือมีเหตุใดสักอย่างหนึ่งนะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะแล้วอยากแสวงหาทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วถ้าเจอทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วจะบอกให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยคิดอย่างเงี้ยนะพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มแสวงหาทางได้เจอคนที่บอกทางได้เรียนรู้ได้ต่างๆนะเป็นเวลาอย่างน้อย20ประสงค์ไขเศษมหากัปนะคือพระเจ้ามีประเภทปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยธิกะนะปัญญาธิกะก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปสัทธาธิกะ40ประสงค์ไขแสนมหากัปแล้วก็วิริยธิกะ80ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างเงี้ยนะน้อยสุดก็ปัญญาธิกะเนี่ย20ประสงค์ไขแสนกับเศษอีกแสนมหากัปที่ศึกษาหาความรู้สั่งสมความรู้ในการพ้นทุกข์ผ่านพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์หลายๆพระองค์มานะหรือเราเรียกว่าในระหว่างนั้นเรียกว่าการสร้างบารมีสร้างบารมีทั้ง10ทัศนั่นแหละนะเราก็จะเห็นแต่ในภาพพุทธประวัตินั้นเราจะเห็นว่าชาติแรกท่านตั้งความปรารถนาในมหาสมุทรนะอย่าไปจำสับสนว่าเป็นชาติที่เป็นพระมหาชนกนะพระมหาชนกนั้นชาติหลังๆแล้วยิ่งด้วยวิริยะบารมีว่ายน้ำในมหาสมุทรเหมือนกันแต่อันนี้ว่ายน้ำแบกมารดานะแบกบารดาแล้วก็พอบารมีเต็มท่านก็ไปเป็นท้าวสัตตุสิทธิ์คือชาติสุดท้ายก่อนจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเต็มแล้วก็ไปรอเวลาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นท้าวสัตตุสิทธิ์ใช่ไหมพอพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเทวดาทูลราธนาลงมาก็มาประสูติพอประสูติปุ๊บเป็นพระเจ้าเลยไหมยังนะยังไม่เป็นยังแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบารมีท่านมากนะแล้วก็สติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่ตลอดนะเสด็จลงสู่คันอยู่ในคันออกจากคันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ระลึกรู้ได้พอได้ระลึกรู้อย่างนั้นปุ๊บก็รู้ว่าเกิดมาทำไมเดิน79ปุ๊บก็ชูนิ้วเลยบอกเราเป็นเลิศเราเป็นเอกในโลกเกิดมาครั้งพบนี้พบสุดท้ายนะแต่คราวหลังทำไมลืมไม่รู้นะเนี่ยวัฏสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นั่นแหละจนกระทั่งออกบวชอะนะออกบวชเสร็จแล้วก็สั่งสอนเรื่อยมานะสั่งสอนเรื่อยมาจนปรินิพพานแล้วก็จะถวายพระเพลิงทีนี้ในการอัญเชิญเนาะมาสู่ทวนจากปรินิพพานแล้วเนี่ยในวันปรินิพพานเนาะปรินิพพานเนี่ยก็คือพุทโธก็ให้พุทโธโอวาทนะให้ปัจฉิมโอวาทนะภิกษุก็แวดล้อมอยู่ให้ปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทตอนนั้นเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ตอนนั้นใครอยู่บ้างนึกภาพนึกออกไหมนึกเชื่อออกไหมตอนที่นั่งแวดล้อมพระเจ้าอยู่เนี่ยพอนึกออกไหมที่สารวโนทยานนะมีพระอานนท์อยู่ไหมพระอานนท์อยู่แล้วก็มีอีกองหนึ่งพระอนุรุทธะจำได้ไหมพระอนุรุทธะแล้วพระมหากัสสปะอยู่ยังตอนนั้นยังไม่อยู่นะพระอานนท์อยู่พระอนุรุทธะที่เป็นเลิศทางที่พระเจ้าจักขุนะก็คือเห็นขณะในการที่พระองค์เนี่ยเข้าฌานออกจากฌานแล้วก็ขณะจิตปรินิพพานนะตามเห็นได้นะพระอนุรุทธะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะในตอนนั้นแต่ตอนท่านออกบวชอ่ะท่านเป็นผู้ใหญ่

ว่าเอ๊ะตอนนี้จำเป็นต้องใช้เงินอย่างนี้มันไม่มีนะเทวดาเดือดเนื้อร้อนใจ อยู่ๆก็เข้ามาในบัญชีอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาในซองอะไรเงี้ยนะเหมือนพระอนุรุทธะใช่ไหมแล้วพระอนุรุทธะนี่ตอนเป็นเด็กอะนะตอนเป็นเด็กนี่ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พนันกับเพื่อนว่าใครแพ้ก็จะต้องเอาขนมมาให้กินไงนะก็ได้ทุกครั้งอะแม่ตามใจมีครั้งหนึ่งแม่อยากจะสอนแม่อยากสอนว่าให้รู้จักคำว่าไม่มีบ้างนะเดี๋ยวจะมีตลอดแม่ก็เลยใส่จานเปล่ามาแล้วฝาปิดใช่ไหมเอามาให้พระอนุรุทธะก็เอามาให้เสร็จปุ๊บก็เป็นไงกินเสร็จอร่อยสินะทำไมอร่อยเพราะโอ้โหคือเขาถามก่อนว่าไอ้ที่แม่มาให้เนี่ยเรียกขนมอะไรคือไม่รู้จักคำว่าไม่มีเพราะแม่บอกว่าอ่ะขนมไม่มีลูกนะก็เลยชื่อว่าอะไรคิดว่าขนมเนี่ยชื่อขนมไม่มีนะคิดว่าชื่อขนมไม่มีพอคิดว่าชื่อขนมไม่มีปุ๊บแม่ก็คิดว่าในเนี่ยมันไม่มีนะพอลูกเอาไปแล้วเสร็จว่าเปิดจะกินมีเฉยเลยนะมีแล้วก็คือเทวดาเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจทนไม่ไหวต้องเอาขนมไม่มีมาต้องเอาขนมอาหารทิพย์เนี่ยมาให้พอเจ้าชายนุทะกินเข้าไปแล้วเป็นไงกินกับเพื่อนแล้วอะอร่อยเลยใช่ไหมร้องไห้นะแต่อร่อยแล้วร้องไห้ทำไมร้องไห้เลยร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยคิดว่าแม่ไม่รักเอาทำไมคิดว่าแม่ไม่รักโอ้โหตั้งแต่เกิดมานะเพิ่งเคยได้กินขนมไม่มีในครั้งแรกเลยขนมที่อร่อยสุดๆขนาดเนี้ยนี่ถ้าแม่รักเรานะแม่ต้องให้กินตั้งแต่โอ้โหครั้งก่อนๆแล้วเนี่ยนี่เก็บไว้ตั้งนานทำไมไม่ให้กินเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้ขนาดนั้นนะเนี่ยดูความเป็นเด็กเนาะแล้วก็เป็นความที่ไม่ได้ประสบความไม่มีมาก่อนนะโอ้โหถ้าเป็นพระอาจารย์เสกสรรแค่ได้กินก็ดีแล้วนะได้กินก็ดีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่เจ้าชายโนทะเนี่ยก็คือท่านก็อยู่ในตระกูลที่ไม่ได้ลำบากมาเป็นเจ้าชายแล้วตอนท่านที่ตัดสินใจออกบวชคือท่านไม่อยากทำนานะตอนนั้นกษัตริย์ก็มีก็เป็นเจ้าที่นาตระกูลกษัตริย์ใช่ไหมก็จะมีมีอะไรอ่ะพระธาตุบริวารก็ทำนาทำเกษตรกรรมไปในภาวะที่บ้านเมืองไม่มีสงครามนะก็มีที่นาทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเสด็จกับกบิลพัสดุ์อ่ะเจ้าชายต่างๆก็ต่างออกบวชกันก็มาคุยกันในบ้านว่าเอ๊บ้านเราก็ต้องส่งคนลูกออกบวชนะตอนแรกพี่จะบวชก่อนแล้วก็พี่ก็คุยกับน้องนะคุยกับเจ้าชายนุทาบอกเนี่ยพี่จะบวชเนี่ยเธอต้องต่อไปเธอต้องดูแลการงานนะดูแลทำเรื่องของนากิจการของบ้านเนี่ยดูแลเรื่องนานะเป็นกษัตริย์จริงๆก็เรื่องของการปกครองการรบนะแต่ว่าก็คือต้องดูแลคือพอมีดูแลไพ่พลน่ะมันก็จะมีที่นามีต่างๆต้องทำนะทีเนี้ยก็เจ้าชายนุทาก็ปกติก็เล่นอย่างเดียวอะนะเล่นอย่างเดียวมีขนมไม่มีไม่วันไหนไม่มีขนมก็มันต้องมีอะนะไม่รู้จักคำว่าไม่มีอะก็ถามพี่บอกเอ้พี่ไอ้การทำไร่ไถนานี่มันต้องการทำเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรมนี่มันต้องทำไงนะต้องดูเขาทำอะไรบ้างอะก็บอกโอ้มันต้องมีการหว่านการไถการโอ้ยขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยเจ้าชายโนทับโอ้อย่างงี้ปวดหัวไม่น่าทำนะงั้นข้าพเจ้าขอไปบรรพชาแทนพี่แล้วกันนะพี่ดูข้าพเจ้าไปบรรพชาเนี่ยนะพอคราวหลังก็ไปออกบวชนะออกบวชท่านก็เป็นเจ้าชายใสๆนะแล้วก็บรรลุธรรมอ่ะออกบวชตั้งแต่เด็กบรรลุธรรมไม่รู้เล่เหลี่ยมสตรีบรรลุเป็นอรหันต์แล้วท่านเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงนะเจ้าชายโนทับเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายแล้วบวชแล้วเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงว่าห้ามภิกษุนะนั่งในที่รับร่วมกับสตรี2ต่อ2อย่างเงี้ยนะนั่ง2คนไม่ได้ครับเพราะเหตุว่าตอนนั้นท่านบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็ท่านก็เดินทางนะจาริกระหว่างเมืองไปเสร็จปุ๊บก็ไปขอเข้าพักบ้านของสตรีคนหนึ่งนะบ้านของสตรีคนหนึ่งทีนี้ก็บ้านนั้นก็มีปกติมันจะมีเวลาพักไปพักจะมีโรงนานะหรือไม่ก็เป็นถ้าเป็นสถานที่ทำงานอ่ะเป็นเหมือนกับมีเหมือนโรงเลี้ยงสัตว์โรงนาโรงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือว่าโรงปั้นหม้อบ้านช่างปั้นหม้ออะไรเงี้ยเป็นสถานที่ว่างๆเนี่ยก็ไป
คราวนี้ในวันนั้นมันมีนัก

บวชอื่นเนี่ยเขามาขอพักในบ้านเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นละนะทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นพระนุทานแล้วรู้สึกชอบนะเลยบอกงั้นท่านพระคุณเจ้าเนี่ยนะสถานที่ตรงเนี้ยมีพระมาพักแล้วนิมนต์พระคุณเจ้ามาพักในบ้านที่ฉันเถอะให้เข้าบ้านเลยนะไปพักในห้องเลยนะแล้วพอเข้าไปเสร็จผู้หญิงนั้นก็แสดงอาการยั่วยวนถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะแต่ว่าพระอนุทาเป็นไงฮะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงนะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีอะไรก็แสดงธรรมโปรดนู่นนี่นั่นจนผู้หญิงเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก้มลงกราบนะความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตำหนินะแล้วบอกห้ามนะให้ภิกษุนั่งในที่รับคือที่ที่รับหูกับรับตานะรับหูคือไม่ได้ยินรับตาคือมองไม่เห็น2ต่อ2ไม่ได้แค่นั่งเฉยๆนะไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตินะยังไม่ทันทำอะไรเลยนั่งด้วย2ต่อ2แล้วเนี่ยเป็นอาบัติละนะท่านห้ามเพราะป้องกันเหตุไม่ดีหลายๆอย่างพระอนุรุทธะท่านบวชตั้งแต่หนุ่มอ่ะไม่มีประสบการณ์อะไรไงใช่มั้ยไม่รู้อะไรก็ทำแต่พอภายหลังเห็นไหมการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปจนกระทั่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ที่ในสถานที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านพระอนุทะท่านก็เป็นคนบอกพระอานนท์นะบอกอาโสอานนท์จงไปแจ้งแก่เจ้ามัลละเถิดว่าพระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็บอกให้พระอานนท์ไปแจ้งนะเจ้ามัลละนะไปแจ้งนะก็จะเห็นนะโอ้ถ้าเราได้อ่านอสีติต่างๆนะเจ้าชายที่ออกบวชตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะนะมีประสบการณ์ทีนี้พอไปแจ้งเจ้ามัลละแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะไปแจ้งเจ้ามัลละพอไปแจ้งแล้วเนี่ยก็เกิดในการอัญเชิญพระศพนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือเหล่ามัลละกษัตริย์ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธสรีระไปปฏิสถานณมกุฏพันธนะเจดีย์เพื่อเตรียมการถวายนะก็จะอัญเชิญและอัญเชิญพระพุทธสรีระของพระองค์เนี่ยจะไปเตรียมการถวายนะแต่ว่าเตรียมการถวายเพลิงก่อนจะถวายเพลิงนั้นนะพอไปแจ้งเสร็จอ่ะก็เหมือนกับมีการจัดการขับร้องประโคมดนตรีอ่ะนะเหมือนงานศพบ้านเราปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรมีปี่พาทย์มโหรีนะไม่รู้แถวกรุงเทพยังมีหรือเปล่านะชัยนาทนี่ก็คือจะมีพองานศพก็ก่อนพระจะสวดจะมีวงดนตรีปี่พาทย์มโหรีอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยทีนี้ก็เจ้ามัลละก็มีการอย่างเงี้ยจัดนะจัดงานนะจัดงานก็ว่าเอาวันนี้ยังไม่เผาไปแจ้งเสร็จบอกวันนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือวันนี้ยังไม่เผาก่อนนะวันนี้ยังไม่เผาก่อนทำการมีเสียงแต่เสียงนู้นเสียงประโคมดนตรีต่างๆนะจนผ่านไป7วันนะนะผ่านไป7วันคือวันนี้ยังไม่เผาวันนี้ยังเผาวันนี้ไม่เผาไปเรื่อยนะผ่านไป7วันนะพอแรม8ค่ำนะวันแรม8ค่ำเดือน6นะก็จะทำการอัญเชิญพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่มกุฏปัฏฐานเจดีย์ตอนแรกจะไปอีกทางนึงจะอัญเชิญไปทางนึงพออัญเชิญจะไปทางนึงก็เคลื่อนพุทธศิลาไม่ไปขยับไม่ไปเอาทำไมไม่ไปก็สงสัยเลยถามพระอนุรุทธะพระคุณเจ้าอนุรุทธะทำไมข้าพเจ้าปรารถนาจะเอาพระพุทธศิลาออกไปทางเนี้ยทำไมไม่ไปขยับไม่ได้ไปไม่ได้พระอนุรุทธะก็บอกว่าอ๋อเทวดาทั้งหลายมีใจไม่ตรงกับตั้งใจไว้ไม่ตรงกับท่านเทวดาบอกอยากไปทางนี้แต่ท่านเจ้ามัลละเนี่ยอยากไปทางนี้นะตกลงก็ต้องหาลือกันสิว่าจะเอาตามเทวดาแล้วเจ้ามัลละใครยอมเทวดากับเจ้ามัลละใครยอมนะเจ้ามัลละยอมนะพระเจ้ามัลละบอกพระอนุทะพระอนุทะบอกอ๋อเทวดาประสงค์จะให้ท่านน่ะนำพุทธศิลาไปที่มกุฏพัฒนะเจดีย์นะเอาไปตรงนั้นคือมกุฏพัฒนะเจดีย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอยู่เดิมแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปอ่านข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าพระ

เจ้าอโศกเนี่ยมาสร้างแต่ความจริงก็คือมันเป็นสถานที่เดิมชื่อมกุฏพัฒนาเจดีย์แล้วพระเจ้าอโศกเนี่ยก็มาสร้างเจดีย์ครอบไว้นะลักษณะนั้นมาสร้างเจดีย์เพราะเดิมเนี่ยถูกใช้เป็นจิตรกรในการเรียกว่าถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสมณเจ้าอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะโดยชื่อมันจะมีว่าเจ้ามันละเอาไว้ทำอะไรนะก็เดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมชื่อนี้นะทีนี้พอตกลงกันเรียบร้อยว่าเจ้ามันละบอกงั้นเอาตามเทวดาแล้วกันนะบอกเทวดาจะไปทำงั้นเอาตามเทวดาบอกเอาตามเทวดาเคลื่อนไปทางก็ไปพระสรีระก็ไปนะทีนี้พอเคลื่อนพุทธสรีระไปแล้วนะพุทธสรีระของพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยก็เราจำได้ไหมว่าในมหาปรินิพพานสูตรพระอาจารย์เคยเล่าแล้วว่าพระสัมมาเจ้าเนี่ยคุยอะไรกับพระอานนท์บ้างอ่ะพระอานนท์ถามอ่ะนะพระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าตอนจะให้จัดการพระบรมศพของพระองค์อย่างไรใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าตอบว่าไงพุทธเจ้าตอบว่าอานนท์ก็ให้จัดการแบบพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ถามพุทธเจ้าว่าให้ทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเรื่องนี้นะเดี๋ยวให้โยมเขาจัดการนะแต่ว่าก็บอกวิธีการนะทีนี้พอจะอัญเชิญพระสรีระขึ้นวางที่มกุฏพัฒนาเจดีย์นั้นน่ะก็ต้องส่งน้ำก่อนเนี่ยส่งน้ำพุทธสรีระใช่ไหมแล้วก็ทำไงทำตามธรรมเนียมของเจ้าจักรพรรดิคือเอาผ้าไหมนะเอาผ้าไหมเนี่ยพันกาย1ชั้นแล้วก็เอาสำลีพัน1ชั้นนะซึ่งก็ต้องชุบน้ำหอมด้วยนะทำอย่างเงี้ยสลับไปผ้าไหมกับสำลีพันสลับไปจนใกล้รวมทั้งผ้าไหมและสำลีพันชั้นนะพันชั้นมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะลองนึกภาพอะว่าห่อผ้าพันซ้อนกันนะพันหนึ่งกับมีสำลีนะมีสำลีแล้วก็เอาไปวางในรางเหล็กอ่ะนะเนี่ยก็ตอนถ้าของเราก็บรรจุหีบนะนี่เขาใช้ภาษาที่แบบชาวบ้านเข้าใจนะบรรจุหีบก็คือเอาใส่ไปในโรงอ่ะนะถ้าของพุทธเจ้าก็คืออัญเชิญพุทธสรีระลงประดิษฐานในรางเหล็กนะทำเป็นรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันหอมนะแล้วก็ปิดฝารางเหล็กอย่างมิดชิดคือใส่แล้วมองไม่เห็นละนะปิดฝายางรางเหล็กอย่างมิดชิดเพื่อเตรียมที่จะถวายพระเพลิงไงนะทีนี้นะดูความเหตุที่เกิดขึ้นนะเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะจะถวายพระเพลิงเนี่ยนะพอพร้อมแล้วทำทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะถวายเพลิงเนี่ยก็ต้องมีพวกเจ้ามัลลาที่ถูกคัดเลือกเนี่ยอาบน้ำสยายผมต่างๆอย่างดีแล้วก็จะไปจุดเพลิง4ทิศพอไปจุดปุ๊บเนี่ยไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดนะเนื่องจากว่าทำไมมันไม่ติดเนื่องจากว่ารอนะรอพระมหากัสสปะเอ้าแล้วไม่รอมันไม่ติดรอนี่คือเจ้ามัลละเขาไม่รอนะเขาก็จะจุดไงก็ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรอเพราะเขาบอกครบแล้วจำมาหัวละศพอะไรต่างๆแล้วได้ว่าได้เวลาแล้วเอามาทีนี้ในระหว่างทางนั้นน่ะพระมหากัสสปะก็เดินทางไกลนะเดินทางไกลนะมาจากเมืองกรุงปาวานุ่นนะมาไกลแล้วก็มีพระในขบวนติดตามเนี่ย500เดินทางมานะซึ่งในความเป็นจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็ปลงอายุสังขารเนี่ยก่อนหน้านี้3เดือนใช่ไหมบอกแล้วตั้งแต่เพ็ญเดือน3ของปีนั้นเนี่ยนะของปีปฏิพานนั้นเนี่ยนะปลงอายุสังขารแล้วว่าเดี๋ยวอีก3เดือนจะปฏิพานนะแต่ว่าข่าวมันส่งไลน์แบบเดี๋ยวนี้ไหมนะเดี๋ยวนี้มันพุทธองค์ปลงอายุสังขารแล้วนะส่งไลน์ส่งอีเมลแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะพอท่านปลงอายุสังขารตอนนั้นก็อยู่กับพระอานนท์นะแล้วก็ภิกษุในเมืองนั้นนะ
ในวัด

ชีก็ค่อยๆกระจายข่าวไปกระจายข่าวเสร็จท่านก็เดินทางมานะเดินทางมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ทันถึงนะพระองค์นิพพานแล้วนะเข้าวันที่7วันจะครบ8แล้วนะก็มาถึงพอมาถึงก่อนหน้านั้นน่ะก็มีการถวายพระเพลิงนะพอถวายพระเพลิงเสร็จไม่ติดนะจุดไม่ติดแต่พอพระมหากัสสปะมาถึงนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรจุดไม่ติดนะแค่บอกว่าการถวายเพลิงนั้นจุดไม่ติดนะจุดไม่ติดแล้วก็พระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาพอมาถึงแล้วก็เวียนกระทำประทักษิณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่าเวียนซ้ายหรือเวียนขวาแต่ปกติกระทำประทักษิณเนี่ยเวียนซ้ายหรือเวียนขวาเวียนขวาใช่ไหมเวลาเราทำความเคารพสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเวียนขวาเราไปเวียนงานบวชเนี่ยเราก็เวียนขวาใช่ไหมการแสดงความเคารพอ่ะนะก็คือกระทำประทักษิณเวียนขวา3รอบแต่พอปรินิพพานเนี่ยที่สงสัยเพราะว่าบ้านเราเวลางานศพเราเวียนซ้ายเวลาเอาศพเวียนเมนอ่ะนะแต่ก็คงไม่ใช่การถวายสักการะเมนอ่ะนะอาจจะเวียนซ้ายก็ว่าไปก็เลยไม่รู้เอ๊ะธรรมเนียมเวียนซ้ายมันมาจากไหนนะอย่าก็ต้องไปค้นหรืออาจจะเป็นประเพณีอะไรพื้นฐานไปแต่ว่าของพระมหากัสสปะมาถึงก็กระทำประทักษิณพอกระทำประทักษิณเสร็จปุ๊บกราบพุทธศิริในคัมภีร์บางเล่มก็บอกว่าเท้าของพุทธเจ้าน่ะนะพระบาทของพุทธเจ้าเนี่ยออกมานอกเมื่อกี้ปิดหีบแล้วใช่ไหมปิดหีบแล้วเท้าของพุทธองค์เนี่ยออกมานอกหีบเหล็กนะแล้วก็ทำให้พระมหากัสสปะเนี่ยกราบลงได้นะถวายขอขมาเขาเรียกขอขมานะกราบลงได้พอขอขมาเสร็จปุ๊บก็ไฟติดเองเลยนะเหตุอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่ไฟติดเองนะไฟติดเอง ทีนี้นี่เล่าไปแล้วนะกระทำพักที่ศีลประคองอัญชลีกระทำการเคารพอย่างสูงสุดก็คือท่านตอนท่านเวียนอ่ะท่านไปกำหนดดูว่าเท้าอยู่ทางไหนพระบาทพระองค์อยู่ทางไหนนะพระองค์ไปทางไหนพออยู่ทางนั้นเสร็จแล้วก็รู้แล้วก็ทำความถวายความเคารพสวัสดิ์สักการะกราบลงทีนี้ก็มาพูดถึงในประเด็นของสถานที่สำคัญนะขยายความตรงมกุฏปัทระเจดีย์นะอีกนิดนึงว่า ที่มกุฏปัทระเจดีย์นั้นน่ะ เดิมเนี่ยมันเป็นสถานที่ประดับมงกุฏของพวกเจ้ามัลละคือตรงนั้นน่ะมกุฏปัทระเจดีย์คือความตั้งใจเดิมของเจ้ามัลละเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าตรงนั้นน่ะนะตรงมกุฏปัทระเจดีย์เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่ว่ามาคืออะไรคือเคลื่อนไม่ไปแล้วก็ถามมนุษย์ทาบอกอ๋อเทวดาเขาอยากให้มาตรงนี้นะก็พามาแล้วไอ้ตรงมกุฏปัทระเจดีย์เนี่ยเดิมคืออะไรคือสถานที่ซึ่งเหล่ากษัตริย์มัลละใช้เป็นที่สวมมงกุฎหรือทำพิธีราชาภิเษกก่อนเข้าสู่เมืองกุสินาราก็คือว่าทำพิธีสวมมงกุฎอะถลิงถวัลย์ขึ้นเป็นพระราชาน่ะตรงนั้นน่ะนะสถานที่ตรงนั้นน่ะแล้วเจ้ามัลละนี่ให้ที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ถวายพระเพลิงนะก็คือเรียกว่าแสดงความยกย่องนะถวายความเคารพอย่างสูงสุดอะยกย่องนะถวายเกียรติอย่างมากนะเพราะฉะนั้นก็คือตรงมกุฏพระนเจดีย์เนี่ยก็คือให้เรานึกอย่างนี้ว่าอ๋อตรงนั้นนะที่พุทธองค์ที่ใช้เป็นที่ในการถวายพระเพลิงพระสัมมาสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดิมเคยเป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของพวกเจ้ามัลละนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นโบราณสถานนะเป็นอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะแล้วก็เป็นสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของเจ้ามัลละที่อุทิศสถานที่สำคัญของราชวงศ์เพื่อได้ใช้ในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระทวนนิดหนึ่งอยู่แคว้นไหน

กุสินารานะปรินิพพานน่ะอยู่กุสินารานะอยู่เมืองกุสินารากรุงกุสินาราแคว้นมัลละกรุงกุสินาราแคว้นมัลละนะทีนี้เหตุอัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงเมื่อกี้ก็ทวนว่าเจ้ามัลละจุดเพลิงไม่ติดเนาะที่จุดไม่ติดก็เล่าไปแล้วทีนี้ว่าจุดไม่ติดนั้นน่ะทำไมจุดไม่ติดในพระไตรปิฎกที่เล่ามาเนี่ยพระไตรปิฎกไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าที่จุดไม่ติดเพราะอะไรแต่ในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์คือคัมภีร์ที่ขยายความจากพระไตรปิฎกนะท่านบอกไว้ว่าพวกเทวดาเอ้าขออภัยในพระไตรปิฎกบอกว่าเทวดานะเทวดาเนี่ยประสงค์นะเทวดาเนี่ยมีความประสงค์จะให้จุดไม่ติดเนี่ยเพราะประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาก่อนบอกแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าแล้วทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงให้รอพระมหากัสสปะนะพระไตรปิฎกบอกไว้แค่นี้บอกว่าที่เจ้ามัลละตัวแทนของเจ้ามัลละไปถวายพระเพลิงเนี่ยแล้วไฟไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเทวดาเนี่ยอธิษฐานจิตต่างอธิษฐานจิตยับยั้งว่าไม่ให้ไฟติดนะไม่ให้ไฟติดเพราะว่าจะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาพุทธเจ้าก่อนมาถึงก่อนมาถวายบังคมพระสรีระของพระสัมมาเจ้าก่อนนะบอกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ทีนี้ในอรรถกถาจารย์เนี่ยท่านขยายความต่อนะท่านบอกทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงมาอธิษฐานจิตไม่ให้ไฟติดก็เป็นเพราะว่าเทวดาเหล่านี้เดิมเคยเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะนะพระมหากัสสปะมีลูกศิษย์เยอะนะตัวเองยังไม่ตายอ่ะยังไม่มรณภาพลูกศิษย์มรณภาพก็เป็นเทวดา นั่นนะเป็นเทวดาแล้วก็คือละหมื่นองค์อ่ะเทวดาหมื่นองค์อ่ะมาอยู่แล้วอธิษฐานจิตอย่าติดนะอย่าติดนะด้วยฤทธิ์เรียกว่าฤทธิ์ของเทวดานะฤทธิ์ของเทวดาแหมดีไหมของเราไม่มีถ้ามีเทวดาแบบว่าโอ้โหเมตตานะเอาทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ทำอย่างนี้นะอยากนึกๆเอาอยากจะได้อย่างนี้เทวดาเอาบันดาลช่วยนะแหมมันก็คงจะไม่ได้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะใช่ไหมแต่เราก็มีตัวช่วยนิดหน่อยนะอย่างมีอะไรปู่เทวดานะเรามีราชเหล็กใช่ไหมมีราชเหล็กนะสองรุ่นแล้วนะถ้าจริงจะว่าจริงๆก็สามรุ่นจริงๆก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสามรุ่นก็คือตั้งแต่ตอนสร้างของพี่ถาวรใช่ไหมพอพี่ถาวรนั่นเสียชีวิตไปก็มอบให้นะแล้วเราก็มาเป็นพระราชเหล็กงานกฐินเนาะงานกฐินมาเข้ากรอบหลวงพ่อไงงานกฐินเสร็จแล้วก็พออีกครั้งหนึ่งก็งาน30,000 40,000 วัตต์เนาะใช่ไหมครั้งที่สองนะก็มีรุ่นอย่างเงี้ยนะก็ตัวช่วยนะแผ่เมตตาได้ถึงปู่เทวดานะใครอยากดูว่าเป็นยังไงก็ไปลองหาดูแล้วกันนะแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือกำลังบุญเราต้องมีนะกำลังบุญเราต้องมีนะส่วนเพลิงติดขึ้นเองนะเพลิงติดขึ้นเองนั้นก็เป็นเหตุที่คือมันหมดเหตุแห่งการรอแล้วเขาก็ถือว่าเป็นไฟที่แบบว่าเกิดด้วยไฟทิพย์นะแล้วก็พอไฟติดขึ้นเองแล้วอ่ะไฟก็ดับเองนะไฟที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้าดับเองแต่ว่าดับด้วยน้ำนะดับด้วยน้ำที่ไหลมาจากเหมือนมีท่อทิพย์มาจากอากาศไหลมานะมันจะเหมือนฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นท่อทิพย์มันน้ำดับนะถ้าฝนตกก็ตกเฉพาะจุดนะก็นึกภาพไม่ออกเหมือนท่อทิพย์นะถ้านึกออกต้องเป็นไงถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องเป็นการบ้านนั่งสมาธิให้เข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะพอเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็ไปเรียนกับติวเตอร์นะเป็นลำดับไปละไปดูสิเป็นยังไงท่อทิพย์อะไรเงี้ยนะก็เหมือนตอนประสูตินะประสูติก็มีท่อน้ำใช่ไหมน้ำอุ่นน้ำเย็น

้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็มีอีกนะมีความอัศจรรย์ไอตอนถวายพระเพลิงพุทธศิลาเนี่ยนะก็มีอีกก็คือว่าพอไฟติดแล้วอ่ะเราเห็นไฟข้างนอกลุกเนาะไฟข้างในเนี่ยจะรู้ไหมว่าข้างในติดไหมเราไม่รู้เราก็นึกว่าติดทั้งกองอะไรต่างๆนะแต่พอไฟมอดไฟดับแล้วอ่ะพอไปแกะนะศิลาพุทธองค์ผ้าที่พันกายพระศิลาพุทธองค์เนี่ยผ้าไม่เฉพาะชั้นนอกนะกับชั้นในสุดชั้นนอกสุดกับชั้นในสุดที่ติดกับศิลาของพุทธองค์แล้วชั้นอื่นที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยที่พันไว้เป็นพันทับไปพันรอบอ่ะพันชิ้นนะตรงกลางไม่ไหม้นะไหม้แค่ที่ติดกับพระวรกายกับที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ข้างในพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไม่มีขม่าใดๆนะไม่มีขม่าใดๆมีแต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุสันฐานต่างๆนะก็พอเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เจ้ามาละที่กุศินาเขาเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ก็ถ้าเป็นเราเก็บไหมเก็บนะเราก็โหของมีค่าก็เหมือนเราเมื่อก่อนไม่มีรูปถ่ายอ่ะพ่อแม่เราเสียชีวิตเราก็เป็นไงเก็บอัฐิใช่ไหมเก็บอัฐิเนาะไว้บูชาไว้นึกถึงพระข้าวหลังมีรูปก็เอาเก็บรูปแล้วกันเอาอัฐิไปลอยไปต่างๆก็ว่ากันไปนะโยมพ่อโยมแม่พระอาจารย์ยังเก็บฟันโยมตาไว้อยู่เลยนะมีฟันเลี่ยมทองนะมันเลี่ยมทองกลับบ้านไปทีก็มีอัฐิมาวางแล้วก็พิจารณาบังสุกุลนึกถึงอย่างนี้นะทีนี้ของพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็เจ้ามันละมีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้ามากอ่ะมากเลยนะก็อยากจะเก็บไว้ถูกไหมพอเก็บไว้ปุ๊บเป็นไงถ้าเราเป็นพระราชาคนอื่นน่ะเราอยากได้ไหมอยากได้ไหมเราไม่ใช่พระราชาเราอยากได้เลยใช่ไหมนะนี่พวกเจ้ามัลละเนี่ยท่านก็มีพระบรมสารีริกธาตุมากใช่ไหมล่ะตรงนั้นน่ะแต่ทีนี้ข่าวก็รู้ไปถึงเมืองอื่นมีคน ยกทัพมาทั้ง7เมืองอ่ะต้องมาแบ่งออกเป็น8ส่วนนะนำโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะยกทัพมาคือตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานน่ะพระอนนท์ท่านท้วงติ่งพุทธเจ้าท่านตักตวงอย่ามาเลยพุทธเจ้าทำไมต้องมาปรินิพพานที่กุสินารากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนนะพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้กุสินารานี่ไม่ใช่เมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนหรอกต้องถ้าย้อนกลับไประลึกชาติอดีตชาติกลับไปเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่พระเจ้าจักรประทับเนี่ยแล้วก็พูดขยายความตรงนี้นะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งพระสูตรได้เลยนะในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นแหละแยกมาเป็นอีกพระสูตรหนึ่งพูดถึงเนี่ยเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเอาไว้หนึ่งสูตรได้เลยนะพูดถึงเมืองกุสินาราเนี่ยที่ไม่ใช่เมืองเล็กแต่ในอดีตนะแต่ว่าในปัจจุบันนะที่พระองค์ไปประทับปรินิพพานตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะไม่ใช่เมืองใหญ่เพราะเหตุที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นั่นแหละมันจึงเกิดอะไรมันจึงเกิดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้โดยกระจายออกไปหลายๆที่นะแล้วก็ไม่นองเลือดมากนะก็คืออะไรก็คือว่าเอาถ้าอยู่มคธพระองค์ปรินิพพานที่แคว้นมคธตอนนั้นน่ะพระเจ้าชาติศัตรูอ่ะอยู่แล้วก็มคธนี่เพิ่งลบกับชนะวัชชีมานะปราบวัชชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นก็โกศลก็เป็นไงพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เสียชีวิตแล้วนะโดนเรียกว่ารัฐประหารนะโดนทำโดนยึดอำนาจโดนพระเจ้าวิฑูรทัพพระยึดใช่ไหมแล้วพระเจ้าวิฑูรทัพพระเข้มแข็งไหมตอนนั้นนะวิฑูรทัพพระก็เป็นไงไปฆ่าตระกูลของเจ้าสักกะแคว้นสักกะหมดนะไปฆ่าเสร็จตัวเองก็ทหารกับตัวเองก็เป็นไงมานอนริมน้ำน้ำก็พัดตายไปอีกอะนะเอาก็เลยโกศลจากแคว้นใหญ่ที่สู้กับมคธกลายเป็นไม่มีอะไรละนะถ้าพระเจ้าไปปรินิพพานที่มคธนี่

นะโอ้โหไม่มีใครได้พระธาตุในท่าทางอ่ะได้แต่แขวนมคตอ่ะนะแต่ก็ในเรื่องราวตรงนี้ภายหลังก็จะมีการแบ่งออกเป็น8ส่วนคนแบ่งคือโทนะพราหมณ์นะโทนะพราหมณ์มาแบ่งนะแต่พอแบ่งก็มีแอบแฮปไว้หน่อยแฮปเกี่ยวแก้วไว้ในมวยผมนะแต่ก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นทีนี้ก็เรารู้แล้วว่าเอาละวันอัฐมีบูชานั้นน่ะเป็นวันที่เรานึกถึงเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานนะไปพุทธปรินิพพานเนี่ยวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หลังจากนั้นวันพระถัดไปคือแรม8ค่ำเดือน6นะแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่ถวายพระเพลิงสรีระพระสัมมาเจ้าแต่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตอนประสูติก็นึกถึงได้เหมือนกันพอประสูติแล้วนะในแรม8ค่ำถัดมาก็เป็นวันที่พุทธมารดาท่านสวรรคตนะกับดุสิตไปเป็นท้าวสัตว์ดุสิตตอนตรัสรู้ก็ประทับใต้ต้นพระสีมาโพธิ์ครบ7วันนะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ตอนปรินิพพานก็เนี่ยถวายพระเพลิงสรีระนะก็เป็นวันที่นึกถึงทีนี้พอเรานึกถึงอ่ะเวลานึกถึงเนี่ยนี่เราทำการสักการะบูชาด้วยอภิสบูชาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระเถรอาจารย์นักปราชญ์ในการก่อนเนี่ยท่านพูดถึงการบูชาเหล่านี้นะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าการบูชาเนี่ยคือมีการบูชาร่างกับบูชารอยนะปัจจุบันอาจจะเพิ่มคำว่าบูชารูปบูชาร่างบูชารอยเพราะมีรูปตั้งรูปบูชาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายุคพุทธกาลก็ยุคอดีตมาที่ไม่มีรูปหรืออาจจะใช้ภาพวาดก็มีนะบูชาร่างนะบูชาร่างแล้วก็บูชารอยอย่างเงี้ยทีนี้บูชาร่างก็อย่างที่เรานึกถึงนะว่าอ้าวเราเอามานึกถึงพุทธเจ้าถวายสักการะบูชาพระสัมมาเจ้าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้านะนึกถึงท่านละทีนี้สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือบูชารอยก็คืออะไรก็คือท่านเคยทำอย่างไรท่านเคยสั่งสอนเคยอบรมไว้อย่างไรก็นึกถึงและทำตามท่านน่ะนะเหมือนสมมุติว่าอย่างบิดามารดาของเรานะท่านละอัตภาพไปนะละอัตภาพไปแล้วเราก็นึกถึงท่านว่าอ๋อเรื่องนี้พ่อเคยสอนไว้อย่างนี้นะเรื่องนี้แม่เคยสอนไว้อย่างนี้นะแล้วเราทำตามท่านนะเราทำตามท่านนึกถึงท่านแล้วก็ทำตามท่านอย่างนี้เรียกว่าบูชารอยนะบูชารอยท่านนะอะไรที่ท่านทำไว้เป็นความดีแล้วก็รักษาความดีของท่านสืบสกุลท่านไว้นะเป็นการบูชารอยท่านเช่นนั้นบอกว่าโอ้ถ้าตระกูลนี้เหรอไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะเหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะปัจจุบันไม่รู้ยังมีป่ะนะครูเขาคุยกันนะครูอ๋อถ้าลูกเธอลูกใครชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพอบอกชื่อพ่อชื่อแม่ปุ๊บโอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงบ้านนี้เก่งทั้งตระกูลอะไรเงี้ยนะว่ากันไปอย่างเงี้ยนะแล้วอะไรที่เป็นความดีที่พ่อแม่เคยสอนเคยบอกเราทำเรารักษาไว้อย่างเงี้ยเรียกว่าบูชารอยท่านไม่หายไปไหนนะส่วนบูชารูปบูชาร่างข้าวของที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายท่านอัฐิท่านมาวางเอารูปมาวางแล้วก็ทำการบูชานะของพระสัมมาเจ้าเราเนี่ยก็อาจจะมีบูชาก็มีตั้งพระพุทธรูปใช่ไหมนี่เรียกว่าบูชารูปนะบูชารูปหรือบูชาร่างนะเพราะถ้าเรามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วางนี่ก็เรียกว่าบูชาร่างเหมือนนะแต่ที่ต้องทำคือบูชารอยนะบูชารอยนี่คือท่านบอกว่ายังไงท่านสั่งว่ายังไงนะสืบกันมาตั้ง 2,500 กว่าปีจนถึงเรานะนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นว่าพุทธเจ้าท่านก็ในวันที่ท่านปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีระของพุทธองค์อ่ะสิ่งที่ควรนึกธรรมะที่ควรนึกเลยก็คือไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์วันพระนิพพานนี้ต้องนึกถึงไตรลักษณ์อย่างมากแล้วก็วันที่
ถวาย

อัฐมีบูชาก็ยิ่งก็ต้องนึกถึงไตรลักษณ์นะเพราะว่าด้างของท่านน่ะสรีระของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือแต่พระธาตุนะหรือว่าถ้าชาวบ้านก็เรียกถ้าเป็นโยมคนธรรมดาก็เรียกอัฐิใช่ไหมล่ะเหลือแต่อัฐิแต่ว่าพระสัมมาเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุอย่างเงี้ยนะเหลือแต่สิ่งนั้นแล้วอ่ะก็จะนึกได้ว่าโอ้แม้พระสัมมาเจ้าเนี่ยมีพุทธานุภาพมากนะมีพุทธานุภาพก็ต้องปรินิพพานนะไม่พ้นความตายนะปรินิพพานแล้วก็สรีระของพุทธองค์ที่เป็นกายมหาบุรุษนะกายมหาบุรุษที่กว่าจะได้กายนั้นมาต้องโหใช้เวลาสร้างบริวารเท่าไหร่20,000,000มหากัปนะโอ้กว่าจะได้กายนั้นมาได้มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมคำสอนที่จะพาชาวโลกพ้นทุกข์45 ปีนะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะก็ดับไปเป็นธรรมดานะเราเองก็พอเห็นสรีระพอเห็นพระบรมสารีริกธาตุของท่านก็ทำให้นึกถึงว่าเออท่านก็สอนเรื่องนี้ไว้นะสอนเรื่องนี้ไว้ว่ามันอยู่ในกฎไตรลักษณ์อะไรก็ตามถ้ายังอยู่ในวัฏสงสารนะจะอยู่ในกฎไตรลักษณ์เลยไตรลักษณ์มีอะไรบ้างจำได้ไหมไตรลักษณ์ไม่ใช่ไตรสิกขานะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ลักษณะ3ประจำวัฏสงสารนะส่วนนิพพานเป็นไตรลักษณ์หรือไม่นิพพานเที่ยงไหมเที่ยงไหมนิพพานเที่ยงนะเพราะคือคำมีคำที่พระเจ้าตรัสอยู่แล้วนะนิพพานเป็นนิจจังนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขนะอันนี้ไม่มีใครเถียงนิพพานเที่ยงเนี่ยนิพพานเป็นสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขส่วนนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอันนี้เป็นข้อถกเถียงอยู่นะหลวงปู่ท่านก็พูดชัดหลวงปู่ท่านพูดชัดว่านิพพานเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้เป็นตัวตนแน่นอนนะในยะความหมายที่กลับกันก็คือมารมันบังคับบัญชาไม่ได้ไงนะมารบังคับไม่ได้นะส่วนอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่านิพพานเป็นอนัตตานะข้อนี้ไม่พูดในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะเพราะว่าเคยมีคำสั่งมหาสมาคมนานมากแล้วนะว่าให้พระพุทธกายศึกษาอภิธรรมเพิ่มเติมแล้วก็มีประโยค9อะไรให้เรียนบาลีอะไรนะจนมีเยอะแยะมากมายแล้วในนักอภิธรรมจำวัดนะนั่นเองต่างนะแต่ก็มันเป็นข้อถกเถียงเชิงวิชาการแต่ถ้าปฏิบัติแล้วรู้เองนะปฏิบัติแล้วรู้นะแล้วก็ก่อนหน้าที่วัดจะมีเรื่องจริงๆในสายพระในสายเถรวาทอ่ะสายประเทศไทยได้เป็นสายปฏิบัติก็พูดนิพพานเป็นอัตตามานานนะแต่คราวนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นไว้แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไม่ถกเถียงไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่านั่งไปมากๆเดี๋ยวมันถึงเองนั่งไปนะนั่งไปทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อสรุปของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยก็คือว่าไอ้ที่มันอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยที่มันไม่ใช่นิพพานน่ะมันเป็นอะไรแล้วสอนเหมือนกันทั่วเลยก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยนะที่ต้องนึกถึงนะที่ต้องนึกถึงว่าสภาพต่างๆนะที่มันเป็นอยู่นะไม่เที่ยงนะอย่าประมาทนะกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติเราเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะกายทนอยู่สภาพเดิมได้ไหมทนไม่ได้นะเมื่อยก็ต้องขยับใช่ไหมมันเป็นทุกข์คือทนสภาพเดิมไม่ได้ทนได้ยากนะแล้วก็ของที่หามาได้มันก็ให้คงสภาพเดิมก็ยากถูกไหมมันต้องเสื่อมต้องสลายต้องพังต้องหาใหม่นะแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้คำว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องนึกเมื่อมันเป็นสภาพแบบนี้เราควรจะอยู่กับมันไหมมันน่าอยู่ไหมนะน่าอยู่ไหมตายเกิดมาแล้วต้องตายไหมตายเรารู้เลยว่าเราตายแน่นะแต่พอตายแล้วไปไหนต่อ

ตายแล้วไปไหนต่อไปได้หลายอย่างถูกไหมไปได้หลายอย่างพอตายคือเราไม่สามารถบางทีคือชาตินี้ทั้งชาติอ่ะเราทำอะไรจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายก็ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ทุกข์น้อยนะแล้วก็พออยู่ได้นะเราไม่มีอะไรที่จะต้องไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงมันจะถูกเบียดเบียนด้วยชรานะมีความอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามาเบียดเบียนไม่ทุกเรื่องอื่นก็ทุกกายเนี่ยทุกร่างกายเนี่ยมันจะบังคับอยู่เยอะนะเอาความแก่มาให้นะสุดท้ายเอาความตายมาบีบพอตายเสร็จปุ๊บมันต้องเกิดไงนะพอเกิดเสร็จปุ๊บฉันเอาแบบชาติที่แล้วได้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยก่อนฉันตายอ่ะฉันชีวิตฉันดี เกิดอีกทีฉันเอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ย มันบังคับไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวมันมีความหลากหลายมากต่างๆมากมันเลยไม่น่าอยู่นะวัฏสงสารเนี่ยแล้วกว่าจะเรียนรู้ว่ามันไม่น่าอยู่อ่ะแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติอ่ะยากไหมยากชาตินี้อ่ะเรามาเจอคำสอนพระเจ้าแบบจริงๆจังๆว่าเราจะนะตั้งใจนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติเจอตอนอายุเท่าไหร่เหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วชาติต่อไปเราจะเจอตอนไหนเนี่ยจะรับรองได้ไหมนะแล้วไอ้ที่พลาดทำผิดทำพลาดไปแล้วเนี่ยจะยังไงมันก็สั่งสมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนตนเองไว้นะเตือนตนเองไว้พอเตือนตนเองไว้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไงนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าว่าโดยธรรมะแล้วจริงๆอ่ะทำไมการมีชีวิตอยู่ถึงสำคัญเพราะมันยังได้สามารถใช้ชีวิตนี้ฝึกฝนลมตนเองเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าคิดจะนิพพานชาตินี้ก็คือว่าง่ายๆว่าเจริญอริยมรรคมีองค์8จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ออกจากวัฏสงสารไปได้ลักษณะเนี้ยส่วนของเราถ้าจะไปที่สุดแห่งธรรมก็คืออะไรมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายได้ให้ตายก่อนตายถอดกายไปก่อนได้แบบปลอดภัยอย่างนี้นะลักษณะเนี้ยนะเราก็จะแต่เราก็บอกว่าเราเป็นนักเรียนนะเรามีครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวไปทำประกันชีวิตไว้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเราไปเองได้ก็ดีนะไปเองได้ก็ดีลักษณะนี้เนี่ยถามว่าถ้าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บตายเลยมาเจอหมอปุ๊บตายเลยนะพอเจ็บไข้ป่วยปุ๊บเจอหมอปุ๊บตายเลยกับอีกคนหนึ่งมาเจอหมอปุ๊บอยู่ต่อนอนติดเตียงอีก3วันไม่ใช่3วันมันน้อยไปนอนติดเตียง3เดือนนะคนไหนดีกว่ามาปุ๊บโอ้ป่วยตายเลยกับอีกคนหนึ่งมาปุ๊บนอนติดเตียงอีก3เดือนคนไหนดีกว่าติดเตียงดีกว่าเนาะเนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนในอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเราจะรู้นะว่าติดเตียงดีกว่าแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าแม้ถ้าติดเตียงแล้วมันต้องลำบากต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นตายซะเลยดีกว่าถูกไหมทีนี้แล้วเหตุผลอะไรที่ติดเตียงถึงดีกว่าตายเลยเนี่ยหนึ่งนะเราได้ยังมีกายมนุษย์ยังได้ใช้สร้างบุญถูกไหมแต่ประเด็นหลักที่สำคัญคือนะที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่เลยนะคือการยังมีโอกาสในการอบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตให้มันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สร้างความคุ้นเคยให้จนกระทั่งว่าตายแล้วไปนิพพานได้หรือให้จิตคุ้นกับสภาวะของความผ่องใสใช่ไหมเพราะจิตนี้เป็นของเราไหมย้อนกลับมาที่คำถามเดิมที่เคยถามนะจิตใช่เราไหมอันนี้มีพระสูตรพุทธเจ้าตรัสชัดเจนนะพระสูตรรองรับอะจิตไม่ใช่เรานะจิตไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยหรือมันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เลยนะถ้าสั่งได้ก็หลวงพ่อก็ไม่ต้องให้ฝึกแล้วพอหลวงพ่อบอกว่าหลับตาเบาๆสบายๆเอาใจหยุดนิ่งๆนะลูกหยุดที่ศูนย์กลางกายนะเราก็สั่งเลยสิหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจิตแกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยนะมันหยุดให้ไหมไม่ให้ไม่หยุดให้ต้องฝึก

ต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมจิตนะเหมือนกันพอจะหลับตาลาโลกเหมือนคนนั้นนอนอยู่อีก3เดือนยังมีโอกาสได้เจอกันมิตรยังมีโอกาสได้ฝึกฝนลมจิตอ้าวสัมมาระหังไปนะนะอยู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะภาวนาไปนึกดวงนึกองค์พระไปให้ผ่องใสนะมีโอกาสในการฝึกฝนลมจิตอีก3เดือนให้จิตคุ้นกับภาวะผ่องใสสภาวะผ่องใสเพราะมันสั่งไม่ได้เลยนะแต่ว่าฝึกฝนลมได้นะลักษณะนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องนึกต้องคิดนะทีนี้พอมาถึงวันอัฐิมีบูชาเราก็ต้องนึกต้องคิดเนี่ยเรื่องว่าพุทธเจ้าท่านก็นิพพานแล้วจนกระทั่งว่าถวายพระเพลิงสรีระของพระสัมมาเจ้าแล้วตอนนี้สิ่งที่เหลือให้เห็นที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธองค์โดยตรงก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะถ้าหมดพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็คือหมดฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะหรือพูดง่ายๆก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ยังมีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่เรายังได้ยินคำสอนพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะต้องเร่งฝึกฝนอบรมจิตนะอบรมจิตเพราะจิตไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะจะเอาปุ๊บปั๊บให้ได้ตามนั้นเลยไม่ได้แต่จิตเนี่ยฝึกได้นะเพราะฉะนั้นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่คุณค่าของการมีชีวิตอยู่คือการได้ฝึกฝนอบรมจิตนี่พูดภาษาพระไตรปิฎกนะถ้าพูดภาษาครูบาอาจารย์ง่ายหยุดเป็นตัวสำเร็จนะพูดให้ง่ายของหลวงพ่ออีกนะมาทำการบ้านหลวงพ่อเนี่ย10ข้อนะเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาเนี่ยทำ10ข้อให้ดีแล้วก็เดี๋ยวใจมันจะหยุดแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคอย่างน้อยต้องได้ดวงนะถ้าได้ดวงปฐมมรรคนี่ก็คือพอจะหลับตาลาโลกเนี่ยอยู่ในกลางดวงได้ก็กลับดุสิตบุรีนะเคยฟังเคสตัดดี้เก่าๆเนี่ยกับดุสิตบุรีอย่างได้ดวงใสๆกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามอะไรอย่างนี้นะได้ดวงใสๆแต่เท่าที่ฟังเคสมานะเวลาจะหมดไปเลยเท่าที่ฟังเคสสตัดดี้เก่าๆเคสเก่าๆมาเนี่ยพี่ๆอุบาสิกาเนี่ยนะที่เคยฟังเคสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีในพุทธดอนก่อนใช่ไหมที่คุณครูไม่อยากให้เล่านะที่ต้องไปลบทับจับศึกใช่ไหมแล้วพอรบทับจับศึกแล้วเป็นไงหล่อด้วยใช่ไหมหล่อด้วยพอหล่อด้วยก็เจ้าชู้ไงนะเจ้าชู้แล้วก็ไปฆ่าเขานะถ้ามันมีเคสที่ทำวิชาแก้โรคนะถ้าได้ดวงถ้าได้ดวงอ่ะส่วนใหญ่ในเคสที่พออดีตชาติเป็นทหารแล้วก็หล่อนะจะมาเป็นอุบาสิกาแล้วก็ป่วยนะส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเคสที่แบบว่ามาเป็นพระนะแล้วก็ประกอบกรรมเดียวกันเลยเจ้าชู้หล่อด้วยเจ้าชู้นะฆ่าเขาด้วยเนี่ยแล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายนะส่วนใหญ่ได้มาเป็นพระนะถ้าแบบว่ากรรมเดียวกันไอ้แบบเจ้าชู้แล้วก็ไปเป็นทหารพระราชาแล้วไปเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้อย่างเงี้ยก็ไปฆ่าเขาแล้วก็เจ้าชู้ด้วยเนี่ยถ้าเข้าถึงพระธรรมกายจะได้มาเป็นพระนะถ้าเข้าถึงดวงเฉยๆมาเป็นผู้หญิงนะอันนี้สันนิษฐานวิทยานะพระอาจารย์สันนิษฐานเองว่าพอเข้าถึงพระธรรมกายแล้วมาได้ไปเรียนวิชาทำวิชาแก้โรคนะหรือพังไม่ดีอะไรต่างๆนะส่วนได้ดวงก็ประคองชีวิตกับดุสิตบุรีได้นะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องให้ได้ดวงนะให้ได้ดวงธรรมพยายามนั่งสมาธิฝึกกันนะพอได้ดวงแล้วก็ค่อยไปพัฒนาธรรมะต่อไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันอัฐิมีบูชาเราก็นึกถึงว่าเอาละเหลือสรีระของพุทธองค์ก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วต้องเร่งปฏิบัตินะเร่งเจริญนี้บ้างมีองค์8ทำหยุดทำนิ่งนะแล้วก็ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปสู่การอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ถึงพระในตัวให้ได้ลักษณะเหล่านั้นนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะตอนแรกว่าจะอ้าวแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างล่ะศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราฟังกันบ่อยแล้วนะใดๆก็รู้หมดแล้วว่าง่ายๆรู้เหลือแต่ว่าจะทำกันอย่างจริงจังนะพยายามทำกันอย่างจริงวันนี้จริงๆก็โดยสาระสำคัญแล้วที่ถ้า

ย่อแล้วก็คือเมื่อถึงวันอัฐิมีบูชาก็อย่าประมาทเร่งอบรมจิตให้นึกถึงแล้วก็เร่งใช้ชีวิตด้วยการอบรมจิตนะให้หยุดให้นิ่งนะทำธรรมะของเราเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมในพระธรรมกายในตัวนะหรืออย่างน้อยก็ได้ดวงนะเห็นดวงใสๆเข้าถึงปฐมฌานนะเอาละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะก็ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้ดีแล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเถิด

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่า

ในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ไว้หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แบบไปแบบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังจะใจนำมันไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูก

ูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ถ้าเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเพราะจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิ

ขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายที่ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียด

แล้วก็กายธรรมพระอรหันต์อย่างละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือน

ม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะด้วยความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็

ทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกับใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาอาคาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาว่าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้

ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนวิชาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญ

ที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์

ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลาง

ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึก

าติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรแก่กัน

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากโร

จงเป็นผู้ปราศจาก

พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

อุปัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าที่ไม่คับเกินไปทำให้รู้สึกสบายกายใจหลุมหลวมก็จะทำให้รู้สึกสบายใจความสบายเป็นต้นทางของการเข้าถึงธรรมต้องหมั่นฝึกฝนอบรมไปหมั่นสังเกตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่ามัวโทษนั่นโทษนี่อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบกับคนอื่นใครนั่งดีเราก็อนุโมทนาถ้าเรานั่งวันไหนนั่งดีเห็นความสว่างเห็นดวงใสๆก็อย่าลิงโลดใจจนเกินไปให้ทำใจเป็นปกติอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องนั่งให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วอย่าไปนั่งแข่งกับใครแม้กระทั่งแข่งกับตัวของตัวเองไม่แข่งกับใครทั้งสิ้นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิ

ธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้อ่านทบทวนโอวาทในเรื่องอานิสงส์บวช2ชั้นซึ่งนับเป็นบุญลาภของโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่มาบวชณวัดพระธรรมกายบวชแล้วมาอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนนายนั่นนายนี่เอาผ้าเหลืองห่อแค่นั้นเองแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็จะเป็นการบวช2ชั้นชั้นนอกเป็นสามเณรครองผ้ากาสาวพัสชั้นในเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อสามเณรบวชแล้วก็จะได้บุญมากๆเป็นการบวช2ชั้นข้างนอกเป็นสามเณรส่วนข้างในเป็นพระธรรมกายโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญมากกว่าปกติจากนั้นจึงเป็นพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปเรียนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตจำนวน19รูปโดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำปวารณาขอเป็นไวยาวัจกรซึ่งเป็นการกล่าวคำวาจาเพื่อขอประสงค์ที่จะคอยอุปถากบำรุงสนับสนุนพระสงฆ์ในเรื่องสิ่งของต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างปลอดกังวลซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายผ้าไตรและทยธรรมแด่พระอุบาสกและพระมหาปเรียนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปและในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรจากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านเพราะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทุกรูปได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลายาวนานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งเป็นเพศภาวะที่ประเสริฐและมีโอกาสได้คลองกายด้วยผ้ากาสาวพัสอันเป็นผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระอาจารย์สุพจน์อัตตทีโปได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์
นอกจาก

ไปรับความเมตตาจากพระอาจารย์สันติกรระตินทะโรได้แสดงธรรมเรื่องการทำทานเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงคุณค่าและนิสงของการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำว่าการทำทานคืออริยทรัพย์และเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสังสารวัฏช่วยกระจัดความตระหนี่ออกจากใจและเป็นเสบียงบุญเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไปซึ่งสร้างความซาบซึ้งและตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของชีวิตให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากด้านตัวแทนสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนถึงความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาสวดมนต์และฟังธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามทำให้จิตใจที่เคยเหนื่อยล้าและว้าวุ่นจากภารกิจในชีวิตประจำวันกลับมาสงบร่มเย็นและมีพลังอีกครั้งทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามมุ่งหวังที่จะสร้างพุทธศาสนิกชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพร้อมขยายผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมและจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในบรรยากาศในทุกวันศุกร์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและพลังแห่งความศรัทธาโดยสาธุชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยบริเวณใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากภารกิจและการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างดีเยี่ยมและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจมีความสุขรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายสงบนอกจากนี้ทุกท่านต่างชอบสถานที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามสัปปายะมีพื้นที่ที่ให้เดินผ่อนคลายและมีอาหารเตรียมไว้ให้รวมทั้งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเรื่องบุญกันอย่างเบิกบานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านมีความตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะไปชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จาก

รียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีและกัลยาณมิตรนวดีตาคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรเลนนาดกรุนเดลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพ์ภาคเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยปุพพาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลย์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานซึ่งมีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช

โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยบริษัท Land and House กัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากและกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และรอยยิ้มแห่งความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชานานาชาติประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรวิเทศได้จุดโคมวิสาขฤกษ์ด้านหน้าพระประธานพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุนันทาเตยราชกุลกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศก็ได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิวโกลับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคเมืองโพโมนาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยคณะสงฆ์นิกายมหายานและนิกายเถรวาทต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ100รูปซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมดังนี้กัลยาณมิตรสุนีเวชศรีนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรสิรินันท์ศรีลัญชนารักษ์นำกล่าวคำถวายภาษาอังกฤษกัลยาณมิตรหัสดีวัสันตชาตินำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วกล่าวคำอธิษฐานจิตภาษาไทยจากนั้นชาวท้องถิ่นได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและในโอกาสนี้พระนิโคลัสฐานิสโรก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพโลกหลังจากนั้นพระราชวัชราวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนเวียนประทักษิณรอบลานธรรม3รอบทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปหลายร้อยดวงเปรียบเสมือนแสงแห่งธรรมของพระพุทธองค์ที่คอยนำทางมวลมนุษยชาติส่วนในช่วงท้ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อสันติภาพโลกด้านผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างสะท้อนความประทับใจว่างานวันวิสาขบูชานานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจที่ต้อนรับคนทุกวัฒนธรรมอย่างอบอุ่นการได้เห็นผู้คนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันมาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประ

ชีพเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริงด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อ Moonlight Meditation โดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐอิลลินอยรวมถึงพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมค้นพบความสุขที่แท้จริงกันอย่างคึกคักบรรยากาศหน้าวัดพระธรรมกายชิคาโกในช่วงค่ำคืนเต็มไปด้วยความสัปปายะและเงียบสงบกิจกรรมเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างถูกวิธีก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมนำใจมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางแสงจันทร์อันนวลตาที่สาดส่องลงมาเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่ช่วยชำระล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์โดยทุกท่านต่างปล่อยวางความกังวลเมื่อใจค่อยๆสงบลงความสุขความปลอดโปร่งและความอิ่มเอมภายในจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ค่ำคืนนี้เปี่ยมไปด้วยความประทับใจด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงความประทับใจว่ากิจกรรม Moonlight Meditation เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสร้างความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งการได้นั่งสมาธิในบรรยากาศกลางแจ้งท่ามกลางแสงจันทร์ผสานกับคำแนะนำที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ทำให้จิตใจมีพลังสงบและปล่อยวางความกังวลต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านและมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง7อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วม

ประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายค่ะบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะมักคังอะละโสวินทติผู้ไม่เกียจคร้านย่อมประสบผลทางแห่งปัญญาสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่พระเถรอาจารย์กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีขันติที่ประทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาและผู้มีขันติที่ประบูชาพระชินเจ้าในการบูชาอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในพุทธบริษัทมีความอดทนถึงขนาดอุปมาว่าถ้ามีพวกโจรใจบาปหยาบช้านำเลื่อยขนาดใหญ่มาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราหากเรามีใจคิดร้ายต่อพวกโจรแม้แต่น้อยก็ไม่ชื่อว่าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธแต่มีความคิดแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเลยนะจ๊ะแต่ถึงขนาดกล่าวพุรสวาทะเพื่อตอบโต้ฝ่ายที่มาคิดร้ายให้เจ็บใจหรือใช้มือใช้ไม้ใช้อาวุธเพื่อประหัตประหารกันก็ยิ่งได้ชื่อว่าห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์ความอดทนนี้เป็นบันไดไปสู่นิพพาน

จึงอดทนต่อเหตุการณ์และคืนวันอันเลวร้ายที่ท้าโถมเข้าใส่ใจท่านยังคงหนักแน่นยิ่งกว่าภูผาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรความคิดจะล้มเลิกความตั้งใจแม้แต่น้อยก็ไม่มีเรามาติดตามรับฟังวีรกรรมการบำเพ็ญบารมีของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระนางจันทาเทวีครั้นทราบว่าพระแตงมียกุมารจะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบแต่น้ำพระทัยของผู้เป็นมารดาที่มีความรักต่อพระโอรสอย่างสุดหัวใจจึงหาทางทูลทัดทานพระราชาอย่างสุดความสามารถแต่พระราชาทรงให้เหตุผลว่าหากแม้แต่มียกุมารจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้เพราะแต่มียกุมารเป็นคนกาลกินีครั้นพระเทวีได้สดับคำว่าพระโอรสเป็นคนกาลกินีก็ทรงรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมจวนเจียนจะล้มลงแทบพระบาทของพระสวามีเพราะไม่เคยคิดว่าพระโอรสจะถูกใส่ความว่าเป็นกาลกินีซึ่งพระนางเชื่อมันเสมอว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเพียงแต่ยังไม่ปรารถนาจะพูดจาเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นขลพนาก็ทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นทูลอ้อนวอนพระราชาต่อไปว่าหากพระองค์ไม่อาจพระราชทานราชสมบัติให้แต่มียกุมารครองราชไปจนตลอดชีวิตได้ก็ขอได้โปรดพระราชทานสัก7 ปีเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาเรียบตรัสว่าเราให้ไม่ได้หลอกพระเทวีแต่จากนั้นเขาได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ6 ปีเถิด6 ปีก็ให้ไม่ได้พระเทวีทูลขอว่าหากทรงเห็นว่า6 ปียาวนานเกินไปขอพระองค์ทรงพระราชทานสัก5 ปีเถิดท้าวเธอก็ทรงปฏิเสธดังเดิมว่าอย่าเลยพระเทวีเธออย่าชอบใจเช่นนั้นเลยพระนางเจ้าจันทาเทวียังไม่ละความพยายามทรงทูลต่อรองกับพระราชาเพื่อทูลขอราชสมบัติให้พระเตมียกุมารต่อไปเรื่อยๆโดยลดระยะเวลาลงไปตามลำดับคือ 4 ปี 3 ปี 2 ปีปีเดียว 7 เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนกระทั่งเหลือเดือนเดียวแม้พระนางจะทรงทูลขอให้พระกุมารแต่ครองราชเพียงชั่วระยะเวลาแค่ครึ่งเดือนแต่ก็ดูเหมือนยังยาวนานเกินไปกว่าที่พระราชาจะพระราชทานให้ได้ในที่สุดพระนางจึงทรงอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอพระองค์โปรดทรงสดับคำของหม่อมฉันด้วยเถิดนับแต่หม่อมฉันได้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่หม่อมฉันจะมีความสุขใจเท่ากับการที่ได้ประสูติพระโอรสจนถึงบัดนี้หม่อมฉันก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพระองค์เลยยังคงพอใจเฉพาะสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้เท่านั้นแต่ครั้งนี้หากพระองค์จะทรงเมตตาหม่อมฉันขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานราชสมบัติให้แต่มียกุมารลูกรักของหม่อมฉันได้ครอบครองเพียงแค่7 วันเถิดหม่อมฉันขอเวลาพระองค์เพียงชั่วระยะเวลา7 วันเท่านั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วหม่อมฉันก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นแน่พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระพักของพระนางหม่องเศร้าพระเนตรทั้งสองเต็มไปด้วยน้ำตาก็ยิ่งทรงสลดพระทัยขันจะทรงปฏิเสธเช่นเดิมก็เกรงว่าพระทัยของพระนางจะแตกสลายในสุดท้ายเธอจึงได้พระราชทานให้

ตามที่พระนางทูลขอขันได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระสวามีแล้วพระนางก็โปรดให้จัดพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารที่เป็นกษัตริย์ได้ให้ประดับตกแต่งพระราชกุมารด้วยเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์ทูลช้อนได้ขึ้นประทับบนพระประทุนหลังช้างพระที่นั่งให้ยกพระเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรและปราบประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ราชสมบัติแห่งกาสิกรัฐเป็นของพระเตมียราชกุมารแล้วจากนั้นก็เสด็จเลียบถนนโดยรอบพระนครตามโบราณคติยะราชประเพณีมหาชนชาวกาสิกรัฐต่างช่วยกันประดับประดาบ้านเรือนของตนเองเมื่อขบวนช้างพระที่นั่งในพระราชพิธีราชาภิเษกผ่านมาต่างก็พากันกล่าวสดุดีตามราชประเพณีแต่จิตใจของทุกคนนั้นล้วนเศร้าสลดไปตามๆกันเพราะต่างก็รู้ดีว่าชีวิตของพระราชกุมารจะดำรงอยู่ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นจากนั้นก็จะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายพระนางจันทาเทวีแม้จะดำเนินการอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์สำเร็จแล้วก็ตามถึงนั้นพระนางก็ยังทรงทุกข์ระทมอยู่ดีเพราะจนถึงบัดนี้จะยังไม่อาจทำให้พระโอรสกลับเป็นเหมือนคนปกติได้ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของพระโอรสมากจนไม่เป็นอันจะเสวยเลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของแม่ยามมีจิตใจอ่อนไหวไปตามความเป็นไปของบุตรถึงคราบุตรอยู่ดีมีสุขมารดาก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยแต่ครั้นบุตรมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจของมารดาก็เป็นทุกข์ร้อนและดูเหมือนว่าจะทุกข์ร้อนมากกว่าที่บุตรได้รับเสียด้วยซ้ำดังที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามารดาจำนวนไม่ใช่น้อยยอมทำบาปเพื่อลูกและยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเพียงเพื่อให้บุตรกินดีอยู่ดีมีความสุขได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีไปมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าโดยเหตุนี้เองบัณฑิตในการก่อนถึงได้กล่าวว่ามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาในเรือนเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายคนเคารพกราบไหว้บูชาดุจเป็นพระอรหันต์ในบ้านหลังจากพิธีราชาภิเษกพระเตมียกุมารผ่านพ้นไปแล้วพระนางจันทาเทวีจึงได้รับสั่งให้จับพนักงานเชิญเสด็จพระราชกุมารขึ้นสู่พระแท่นบรรทมพระนางตรงเข้าสวมกอดพระราชกุมารโดยทรงอาลัยรักล่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยพระดำรัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่ไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกหรือจงกล่าวอะไรบ้างเธออย่าปล่อยให้แม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยน้ำตาพระเทวีที่หลั่งไหลออกมาจนแทบกลายเป็นสายเลือดนั้นจะทำให้พระเตมียกุมารใจอ่อนหรือไม่เราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว

ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: เวริชาดกชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับมีเวรกันในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่หมู่บ้านสวยครั้นเมื่อเสร็จธุระอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางกลับยังกรุงพาราณสี
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ค้างที่นี่สักคืนหรือท่าน
2: ไม่ละข้ายังมีงานต้องทำอีกมาก
1: ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันแต่ระวังพวกโจรระหว่างทางไว้ด้วยก็ดีนะท่าน
2: ขอบใจท่านมากข้าไปแล้วนะ
0: เรื่องที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางกลับกรุงพาราณสีนี้ได้มาถึงหูพวกโจรป่าพวกมันจึงวางแผนที่จะดักปล้นขบวนของท่านเศรษฐี
3: ลูกเพ่ข้าได้ยินข่าวว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะเดินทางกลับกรุงพาราณสีวันนี้ละ
4: จริงหรือ
5: ฮ่าคราวนี้แหละข้าจะได้ปล้นขบวนของเศรษฐีที่รวยที่สุดในกรุงพาราณสี
6: เราจะรวยแล้วใช่ไหมลูกพี
5: ่แน่นอนพวกเจ้ารีบไปเตรียมการให้พร้อม
0: พวกโจรได้วางแผนจะปล้นขบวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในช่วงที่ขบวนของท่านเศรษฐีหยุดพักแรมระหว่างทางมันได้ส่งลูกน้องคอยซุ่มดูอยู่ตลอด
5: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีนั่นแล้วมารายงานข้า
3: เราจะซุ่มดูไปทำไมล่ะลูกพี่ก็เข้าไปปล้นพวกมันเลยไม่ดีกว่าหรือ
6: เจ้าโง่ถ้าเกิดมันมีคนเยอะกว่าเราจะทำยังไงล่ะ
3: อ๋อที่แท้ก็ป๊อตนี่เอง
5: พูดมากจริงข้าให้ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะ
0: ฝ่ายอนาถบิณฑิกเศรษฐีและบริวารออกเดินทางมาได้เกินครึ่งทางก็รู้สึกเหนื่อยล้าท่านเศรษฐีจึงสั่งให้หยุดพัก
7: เร่งฝีเท้ากันหน่อยอีกเดี๋ยวก็ได้พักกันแล้ว
8: มาสั่งให้ข้ารีบเดินแล้วเจ้าล่ะเดินช้ากว่าคนอื่นจนต้องอยู่รั้งท้ายขบวนเลยนะเนี่ย
7: ข้ามาขุมกันท้ายขบวนต่างหากเจ้านี่ไม่รู้เลย
2: เอาละเอาละพวกเจ้าหยุดพักกันได
0: ้ขณะที่บริวารทั้งหลายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังพักเหนื่อยกันอยู่นั้นท่านเศรษฐีก็ได้สังเกตเห็นโจรที่มาซุ่มดูอยู่
3: โอ้โหขนของกันมาเยอะแยะเลยท่าทางจะมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ
6: คืนนี้พวกเราได้รวยกันเละแน่ๆ
2: คนพวกนั้นมาซุ่มดูขบวนของเราต้องเป็นพวกโจรแน่ๆ
0: เมื่อเห็นพวกโจรที่มาซุ่มดูอนาถบิณฑิกเศรษฐี

0: ึงสั่งให้บริวารทั้งหลายเก็บของแล้วออกเดินทางกลับยังกรุงพาราณสีทันทีโดยไม่หยุดพักแรมที่ใดเลย
1: พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเก็บข้าวของออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเดินทางให้ถึงกรุงพาราณสีโดยไม่หยุดพักกัน
2: อ้าวพวกเจ้าเร่งมือกันหน่อย
3: เอาอีกแล้วนะเจ้าน่ะสั่งให้คนอื่นเก็บของแต่ตัวเองยังนั่งสบายอยู่เลย
2: เจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยข้ากำลังตรวจดูว่ามีคนตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่า
0: พวกโจรเมื่อเห็นขบวนของอนาถบินทิกะเศรษฐีออกเดินทางต่อโดยไม่หยุดพักแรมที่ไหนก็ล่าถอยกลับไปยังถิ่นของตน
4: ลูกพี่พวกมันไม่หยุดค้างแรมที่ไหนเลย
5: น้อยโมโหโมโหพวกมันรู้ตัวได้ยังไงกัน
6: ข้าบอกท่านแล้วว่าให้ปล้นมันซะเลยก็ไม่เชื่อ
5: หุบปากไปเลยไม่ได้ปล้นแล้วยังต้องมานั่งฟังลูกน้องเยาะเย้ยอีกเฮ้ยมันโมโห
0: เมื่อขบวนของอนาถบินทิกะเศรษฐีมาถึงกรุงพาราณสีแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลพระศาสดาดูก่อนท่านเศรษฐีแม้ในปางก่อนบัณฑิตพบโจรในระหว่างทางไปจนถึงที่อยู่ของตนทีเดียวอนาถบินทิกะกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากครั้งนั้นเศรษฐีได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วท่านเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารจึงเดินทางกลับ
6: ขอบใจท่านมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อร่วมงานเลี้ยงของเรา
1: เราเป็นสหายกันมานานเรื่องแค่นี้ท่านอย่าได้เกรงใจ
6: ขอท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิด
0: พวกโจรป่าได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีจะเดินทางกลับจึงส่งคนมาซุ่มดูระหว่างทางเพื่อรอโอกาสเข้าปล้น
5: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีและรีบกลับมารายงานข้า
6: ได้เลยลูกพี่งานเนี้ยเราจะรวยกันแล้ว
4: ชอบจริงๆเลยปล้นเงินที่คนอื่นเขาทำมาหากินมาได้เนี่ย
0: ระหว่างการเดินทางกลับท่านเศรษฐีและบริวารได้หยุดพักเป็นระยะซึ่งทุกครั้งก็จะมีลูกน้องโจรมาซุ่มดูอยู
1: ่เอาละหยุดพักกันที่นี่ก่อนก็แล้วกัน
2: โอ้ยเหนื่อยจริงๆข้าว่าวันนี้เราคงเดินทางไม่ถึงเมืองก่อนค่ำแน่
3: ๆก็เพราะมีคนขี้เกียจอย่างเจ้าเนี่ยแหละเราถึงเดินทางช้าไงล่ะ
6: เจ้าดูสิพวกมันน่าจะมีทรัพย์สมบัติกันเยอะแน่ๆ
4: นั่นสิแถมลูกน้องเศรษฐีก็ดูโง่ๆด้วยแบบนี้ก็ปล้นสบาย
2: เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีคนกำลังนินทาข้าน
3: ั่นสิข้าก็รู้สึกเหมือนกัน
0: ท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้ระวังตนอยู่เสมอจึงสังเกตเห็นพวกโจรที่ซุ่มดูอยู่เมื่อเห็นดังนั้นท่านเศรษฐีก็บอกให้บริวารทั้งหลายเก็บข้าวของเดินทางต่อ
1: พวกเจ้าทั้งหลายเก็บข้าวของแล้วก็รีบเดินทางออกให้ถึงเมืองโดยเร็วที่สุด
2: ท่านเศรษฐีทำไมถึงรีบเดินทางนักล่ะข้าคิดว่าเราจะค้างคืนที่นี่ซะอีก
1: พวกเจ้าไม่สังเกตเห็นโจรที่ซุ่มดูอยู่หรือรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะยกพวกมาปล้นเรา
3: ฮะโจรไหนไหนพวกมันอยู่ไหน
2: เจ้าโง่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกแค่นี้ทำเป็นตกใจกลัวไปได้
3: เจ้าก็ว่าแต่ข้าเจ้าแหละขาสั่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
0: ขบวนของเศรษฐีเดินทางต่อจนเข้าเมืองโดยไม่หยุดพักค้างแรมที่ไหนทำให้พวกโจรไม่มีโอกาสเข้าปล้นทรัพย์สินของเศรษฐี
6: อดติดตามเคยโถ่สมบัติอยู่ตรงหน้าแท้ๆ
5: เฮ้ยเจ้าพวกโง่ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไง
4: ก็ลูกพี่บอกให้เราแก้ซุ่มๆดูนี่นาอีกอย่างเราไปกันแค่สองคนจะเข้าไปปล้นขบวนที่มีคนเยอะแยะได้ยังไง
6: นั่นสิลูกพี่พูดไม่คิด
5: เฮ้ยพวกเจ้านี่ใครเป็นลูกน้องใครเป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยไปให้พ้นหน้าข้าเลย
0: ฝ่ายเศรษฐีครั้นเดินทางมาถึงเรือนของตนบริโภคอาหารด้วยรถอันเลิศนั่งเหนือที่นอนอันมีราคามากแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตนพ้นจากการถูกปล้นนั้น
1: ภัยรีอาศัยอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่พึงอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในพวกภัยรีคืนหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข์
0: ตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็สร้างกุศลด้วยการทำบุญทำทานเป็นนิดจนสิ้นอายุไขพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าในครั้งนั้น

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยแล้วเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่

วเลยนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็

เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมา

ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเรา

ที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรคังตันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเกิดในครอบครัวคนจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย3หญิง4คนลูกเป็นคนที่4ลูกและพี่น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมเพราะทางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านขายของมีแต่น้องสาวคนสุดท้องคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีตอนที่ลูกอยู่ได้ประมาณ 17-18 ปีลูกก็ได้แอบเรียนภาษาจีนที่ต้องแอบเรียนเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เรียนภาษานี้เพราะในสมัยนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เพื่อนลูกก็ได้บอกกับลูกว่าให้ฟังสถานีไต้หวันจะมีเพลงจีนให้ฟังลูกก็เลยฟังเพลงจีนพร้อมกับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแฟนรายการก็จะมีการขอเพลงจากนักจัดรายการแล้วก็มอบเพลงให้กันฟังตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสเป็นแฟนรายการเช่นกันชื่อของเขาออกรายการบ่อยมากกลุ่มลูกโดยการนำของเพื่อนแต่เป็นฝ่ายเขียนจดหมายขอเพลงมอบให้เขาก่อนแล้วเขาก็เขียนจดหมายมอบเพลงอัมเพระกลับมาให้กลุ่มของลูกเราต่างก็มอบเพลงกันไปมาอย่างเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จักกลุ่มของลูกเป็นการส่วนตัวจึงขอที่อยู่ของกลุ่มลูกจากนักจัดรายการแต่นักจัดรายการไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นความลับของผู้ฟังนักจัดรายการจึงเสนอว่าเขาจะประกาศหามิทาอากาศให้กันแล้วกันเพราะมาทำเช่นนั้นกลุ่มลูกก็ต้องอยากรู้จักเขาพอเพื่อนลูกได้ยินข่าวประกาศหามิตรก็เลยเขียนจดหมายไปขอที่อยู่ของเขาจากนักจัดรายการพอได้ที่อยู่มาแล้วเพื่อนๆของลูกก็ไม่มีใครกล้าเขียนไปหาเขาเดี๋ยวที่อยู่มาให้ลูกแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนเขียนลูกก็เลยเขียนไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาลูกก็เขียนกลับไปเขาก็เขียนตอบกลับมาเขียนไปเขียนมาอย่างนี้ถึง12ปีไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลย12ปีที่เห็นแต่จดหมายกันนั่นแหละกับภาพถ่ายที่ส่งให้กันเท่านั้นจนกระทั่งปี2534ลูกอายุได้31ปีก็เลยบอกวอยนี่ลูกแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยในปีนั้นลูกไปรับเขาที่สนามบินพอเจอกันครั้งแรกแต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรจริงหรือเปล่าลูกได้พาเขามาพักที่บ้านว่าเขาไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นเลยต้องพามาพักที่บ้านจากนั้นลูกกับเขาก็พากันเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วเขาก็กลับฝรั่งเศสไปเป็นทหารอยู่ที่ฝรั่งเศส10เดือนตามกฎหมายบ้านเมืองประชาชนที่เรียนจบแล้วต้องเป็นทหารเหมือนทหารเกณฑ์ในบ้านเราเมื่อปลดประจำการแล้วเขาก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2536แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกในเดือนสิงหาคม2537นี่ครอบครัวสามีเป็นคนจีนซึ่งได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่กับตัวลูกที่เมืองไทยสามีของลูกเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เป็นคนเรียบร้อยทำงานประณีตถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนเรียนรู้ภาษาได้ดีมีความละเอียดและไวเกี่ยวกับอักษร

รู้ลึกรู้กว้างสามารถใช้งานได้ถึง6ภาษาคือจีนกลางจีนแต้จิ๋วไทยลาวฝรั่งเศสอังกฤษแต่รักการร้องเพลงจีนมากและเพราะความรู้ความสามารถที่มีทำให้สามีลูกมีโอกาสแปลหนังสือคำสอนยายหนังสือเดินไปสู่ความสุขและกำลังแปลมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเป็นภาษาจีนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแปลบทเพลงตะวันทำเป็นภาษาจีนมาหลายสิบเพลงแล้วบางเพลงก็ขับร้องเองซะด้วยเรามีบุตรด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุย่าง10ขวบคนที่2เป็นชายอายุย่าง9ขวบลูกทั้งสองได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จากทางวัดทำให้ลูกสาวมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนอนุบาลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยงานทางวัดและอธิษฐานตลอดว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นผู้ชายมีโอกาสได้บวชส่วนลูกชายนั้นตั้งแต่เล็กก็คิดที่จะบวชโตขึ้นอยากเป็นพระเวลามีผู้หญิงมาชมว่าหล่อจะไม่ชอบหรือถ้าผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจะมากอดเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นมารจ้ะมารบอกสั้นๆลูกเคยถามเขาว่าทำไมถึงรักหลวงพ่อมากที่สุดเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้เราไปสวรรค์ได้น้องสาวคนเล็กของลูกมีลูก2คนคนแรกเป็นยังอายุ1ปี4เดือนคนที่2เป็นชายแต่อายุได้เพียง25วันเท่านั้นเขาเกิดมาผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติยังไม่หมดเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อไม่สามารถหายใจเองได้โอ้ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาพอเกิดมาก็ต้องอยู่แต่ในตู้อบก่อนชีวิตสามารถลูกได้เอาเครื่องเล่น MP3 เสียบกับลำโพงตัวเล็กๆอัดบทสวดหลายบทเปิดให้เขาฟังในตู้อบทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาเสียชีวิต25วันนะฟังบทสวดแม้หลานจะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติคงต้องการทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็ทุ่มเททำบุญให้เขาอย่างเต็มที่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารที่วัดธรรมกายให้อีก7วันคุณย่าสามีเป็นคนจีนที่ไหว้แต่เจ้าใจดีและรักลูกหลานมากแต่ไม่ค่อยทำทานเหมือนคนจีนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนท้ายของชีวิตท่านสูญเสียความทรงจำไปจำลูกหลานไม่ค่อยได้ปกติท่านจะรักสามีลูกมากแต่หลังจากความจำเสื่อมแล้วจะเกลียดสามีของลูกเป็นพิเศษตรงข้ามเลยเพราะความจำสับสนคิดว่าสามีของลูกเป็นลูกชายคนโตคิดว่าสามีของลูกเป็นลูกชายคนโตที่อกตัญญูต่อท่านนี่มันก็ฝังใจท่านดิหลังจากเข้าวัดแล้วสามีลูกได้บอกบุญคุณพ่อสร้างองค์พระภายใน1องค์ให้คุณย่าคำถามอันนี้น่าสนใจคำถามนะลูกไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ประณีตเรียนก็น้อยตรงข้ามกับสามีจะเป็นคนเรียบร้อยประณีตและเรียนสูงก่อนแต่งงานกันลูกไม่เคยปิดบังความเป็นจริงเหล่านี้กับเขาเลยแต่เขาก็ยังอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับลูกเราเคยทำบุญอย่างไรกันมาจึงได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันในชาตินี้คะทำไมลูกจึงได้โอกาสในการศึกษาคะบุญใดทำให้สามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงจีนซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเมื่อกี้นี้นะจ๊ะทำไมเขาถึงผูกพันกับอะไรอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนมากคะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจึงพลัดไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศและเกิดในครอบครัวที่ไม่ศรัทธาในการทำบุญเขาเคยบวชกับหมู่คณะและเข้าถึงธรรมไหมคะพบชาติต่อไปเขาจะมีบุญได้บวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะไหมคะเพราะทำบุญทีอะไรเขาก็จะมักอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิตเสมอหน้าที่ที่แท้จริงของเขาในกองทัพธรรมคืออะไรคะอันที่สองที่เขาจะได้รับจากการแปลหนังสือ

0: หรือแปลบทเพลงและร้องเพลงตะวันธรรมคืออะไรคะย่าของสามีมีวิบากกรรมใดจึงทำให้ความจำเสื่อมในตอนท้ายของชีวิตแล้วก็เกลียดสามีของลูกมากบุญสร้างพระภายในส่งผลถึงท่านอย่างไรทุกครั้งที่สามีลูกทำบุญจะอุทิศไปให้ท่านเสมอท่านได้รับหรือไม่ปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวิบากกรรมใดทั้งที่ลูกเคยเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวโลกที่ฐานจิตเสมอว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายมาอีกแล้วและมีโอกาสได้บวชกับหมู่คณะตลอดไปไม่ทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเจ้าคะลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยบวชและเคยเข้าถึงธรรมไหมเจ้าคะหน้าที่ของลูกในกองทัพทำในชาตินี้คืออะไรลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรที่ลูกสาวตั้งใจช่วยงานวัดและที่ลูกชายตั้งใจจะบวชตลอดไปนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ทำให้ลูกชายคิดจะบวชตั้งแต่เล็กและยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมตลอดลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวจะเรียกว่าโรคผิวหนังก็ได้เนื่องโดยวิบากกรรมใดทำอย่างไรจึงจะหายคะวิบากกรรมใดทำให้น้องสาวมีลูกคนที่สองที่มีอาการผิดปกติปากแหว่งไปด้านโบเราสันนิษฐานนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรหัวใจโตสันนิษฐานนะจ๊ะตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนี่วิบากกรรมอะไรตัวเหลืองปอดติดเชื้อและหลานทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะอ๋อเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่ลูกเปิดบทสวดให้หลานฟังเขาได้ยินหรือไม่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอันนี้น่าศึกษาในขณะที่เราบอกเขาถึงเรื่องบุญต่างๆที่ทำไปเขารับรู้หรือไม่เพราะเขาเพิ่ง25วันก่อนตายเขามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลองสันนิษฐานดูสิจ๊ะทั้งที่หลานคนนี้เกิดมามีชีวิตอยู่ได้แค่25วันแต่บุญใดทำให้ญาติทำบุญให้เขามากมายบุญต่างๆที่ทำให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เขาเป็นอย่างไรในภพชาติต่อไปคะการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาแล้วต้องมาตาตั้งแต่ยังเล็กควรทำอย่างไรให้เขามีจิตผ่องใสก่อนที่จะละโลกคะการทำบุญให้กับเด็กแล้วไปพูดให้เด็กฟังซึ่งเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องจะมีประโยชน์บ้างไหมคะควรจะทำอย่างไรให้เด็กไร้เดียงสาที่กำลังจะตายได้บุญมากๆกายละเอียดของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนไหมคะถ้ายังไร้เดียงสาเหมือนเดิมแล้วใครจะดูแลเขาคะอมิตภะหลับตาฝันเป็นตุวิตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาลูกและสามีน่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบุญด้วยกันมากับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วชาตินี้แม้จะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บุญที่เคยทำร่วมกันมาก็ดึงดูดให้มาเป็นคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันอีกจ้าลูกได้โอกาสในการศึกษาเพราะชาติที่ผ่านมาลูกจะเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีได้ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจและไม่มีนิสัยสนับสนุนในเรื่องการศึกษาทั้งตัวเองและบริวารจ้าชอบสบายๆบางครั้งก็ทำทานด้วยความไม่ประณีตเพราะมีนิสัยใจร้อนใจเร็วนิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้ะซึ่งตรงข้ามสามีที่ในชาติก่อนเป็นคนละบุตรที่อยู่คนละเมืองที่มีอัธยาศัยปราณีตจ้าสามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาและร้องเพลงทั้งนั้นได้ไปเคยไปฝึกแบบมืออาชีพอย่างเป็นกิจลักษณะเพราะ

เป็นกองเสบียงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและก็เป็นมือเผยแผ่ธรรมะด้วยจ้ะอานิสงส์แปลและร้องเพลงธรรมะเป็นภาษาอื่นๆนั้นก็จะทำให้ได้บุญพิเศษคือจะแตกฉานในภาษาต่างๆจะมีเสียงไพเราะจะมีพวกพ้องบริวารมากมายจะเป็นที่รักของมหาชนเป็นต้นจ้ะญาติสามีมีความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิตและเกลียดสามีลูกมากเพราะกรรมมุสาวาททั้งอดีตและปัจจุบันของคุณย่ามาส่งผลจ้ะที่เกลียดสามีเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกชายคนโตที่ทำให้โกรธและในอดีตสามีก็เคยมีวิบากกรรมยุให้คุณย่าอีกชาติหนึ่งให้ไม่ชอบหลานอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่แข่งซึ่งแย่งความรักจากย่าของตัวเองเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแต่ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะลูกเคยเข้าวัดพระธรรมกายมา 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวเพราะเป็นผังเดิมที่เคยครองเรือนและมักจะคิดอยากจะบวชตอนท้ายทุกทีเลยจึงทำให้ผังบวชเดิมนั้นไม่ค่อยจะแน่นคิดช้าตอบกับยังมีวิบากกรรมกาเมเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะในช่วงสั้นบวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาออกมาครองเรือนจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในชาตินั้นนะจ๊ะลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ลูกชายก็มีผังบวชอยู่แน่นใน

ระดับหนึ่งเพราะเคยบวชตลอดชีวิตมาก็มีบางช่วงก็บวชยาวก็มีบางช่วงก็บวชสั้นก็มีชาตินี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีต่อไปจ้ะตอนนี้เขายังเด็กอยู่ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่จะเป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่ก็ให้ประคับประคองให้ดีเหมือนกันจ้ะโดยหากลุ่มเพื่อนดีๆให้เขาคบแล้วก็นำมาใกล้ชิดวัดให้ได้สม่ำเสมอจ้ะก็จะค่อยๆปลูกฝังเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้ะลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวเพราะวจีกรรมในอดีตโดยในชาติก่อนมักจะมีนิสัยชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำตักเตือนให้ทำความดีแล้วก็มักจะพูดย้อนกลับไปให้ท่านเหล่านั้นแสบคันหัวใจจ้ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็ต้องให้พูดเพราะอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่มีเหตุผลให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆอีกหน่อยก็จะหายได้จ้าน้องสาวมีลูกคนที่สองปากแหว่งเพดานโบหัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเราเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อเพราะกรรมปฏิบัติหลายอย่างเช่นยิงนกตกปลาสุรากาเมลาสารคอร์รัปชันมาส่งผลจ้ะปากแหว่งเพดานโบเพราะยิงนกตกปลาหัวใจโตเพราะไอ้เคสนี้เพราะกรรมกาเมไปทำให้เขาช้ำใจเจ้าชู้แล้วก็ทำให้สาวๆช้ำใจตาเล็กเพราะกรรมดื่มสุราโครโมโซมผิดปกติเพราะล่าสัตว์หลายชนิดเป็นเกมกีฬาจ้ะโรคโลหิตตัวเหลืองเพราะกรรมคดโกงคอร์รัปชันทำให้เป็นปอดติดเชื้อด้วยลูกเปิดบทสวดมนต์ให้หลานฟังหลานรู้เรื่องไหมคำตอบเขาไม่รู้เรื่องบอกเรื่องบุญต่างๆรับได้ไหมรับได้จ้ะรับได้ในส่วนละเอียดเต็มที่ไหมไม่เต็มที่เพราะไม่รู้เรื่องถูกต้องจ้ะเก่งนะนักเรียนนี่ครูไม่ใหญ่เนี่ยอเลิร์ทจริงๆเลยตายแล้วไปไหนไปเกิดใหม่ที่ไปสวรรค์จ้ะ25วันเนี่ยไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึง25วันไม่รู้เรื่องปุ๊บเป็นหนุ่มเลยแต่เป็นบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่เพราะเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาในพระพุทธศาสนาบุญเก่าเลยทำให้ได้มาเกิดในครอบครัวชาวพุทธและทำให้แม่หลานเกิดมามีชีวิตได้เพียง25วันก็มีญาติญาติทำบุญให้เขามากมายทั้งบุญเก่าที่เคยทำและบุญใหม่ดังกล่าวจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่จ้ะเราจะเห็นว่าวิบากกรรมส่วนวิบากกรรมนะจ๊ะบุญส่วนบุญและเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารกายก็โตเป็นหนุ่มอยู่ในวัยเจริญเหมือนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงจ้ะไม่ใช่ไปให้ชาวสวรรค์ไปเลี้ยงควายเปรอะไรเงี้ยไม่มีปุ๊บโตปั๊บนี่เป็นเคสพิเศษอีกแล้วเห็นไหมนักศึกษาเทพบุตรใหม่รู้สึกยังไงเทพบุตรบริวารใหม่เนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบอกดีใจมากที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพ่อแม่บุญญาติทำให้เขาจึงฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างมากๆมิฉะนั้นเขาจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดตอนเป็นเด็กอีกหลายรอบจ้ะโอ้โหนี่เราไปสามตำหนักต่างๆกลายไปเป็นผีเด็กไปเลยการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้ดึงสาให้ก่อนตายมีจิตผ่องใสนั้นก็

ตั้งขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเด็กมีอยู่ด้วยหรือไม่อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันกาลที่ตายไปแล้วนั้นถูกต้องแล้วจ้ะที่ลูกทำอยู่นั้นน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนละเอียดเขารับบุญได้การเรียกของเด็กที่ไร้ยังสามาตาแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุญบาปเก่าที่ส่งผลเช่นพวกแรกตายปุ๊บโตปั๊บเป็นผู้ใหญ่เลยกรณีที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำให้อย่างในกรณีนี้เคสนี้นะจ๊ะพวกที่สองตายไปก็ยังเป็นเด็กทารกอย่างพวกลูกกอกโดยถูกพวกอาจารย์วิทยาธรเอาไปเลี้ยงกรณีที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพราะทำกรรมที่ใช้สายเวทมาจะพวกนี้ตายเล็กๆก็ถูกเขาเอาไปเลี้ยงเป็นเล็กๆเป็นกุมารทองพวกที่สามนะจ๊ะพวกที่ตายท้องกลมตายพร้อมแม่เพราะมีบุญกรรมช่วยทำปานาติบาตกันมาก็จะไปเป็นเด็กทารกให้แม่เลี้ยงพูดง่ายๆคือผีเด็กให้ผีของแม่เลี้ยงอันนี้อีกพวกนะอีกพวกหนึ่งยังไม่หมดตายจากมนุษย์ก็ไปเข้าท้องมนุษย์ใหม่เลยในกรณีนี้จะมีบุญในระดับหนึ่งพอๆกับบาปประเภทปานาติบาตเช่นทำแท้งฆ่าสัตว์ท้องเป็นต้นพวกนี้จะตายซ้ำหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่90จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตสดับปัญหาข้อที่สองจบก็เห็นที่มาของปัญหานั้นชัดเจนจึงได้ทูลแก้ว่าบุคคลในปัญหานั้นคือมารดากับบุตรในการบางคราวมารดาใช้บุตรน้อยให้ไปไร่ไปนาแต่หนูน้อยกลับเกี่ยงงอนว่าต้องให้ขนมกินก่อนถึงจะไปครั้นได้ขนมกินตามที่ขอแล้วก็บ่ายเบี่ยงว่าจะให้หนูไปตากแดดร้อนจะตายหนูไม่ไปหรอกแล้วก็ทำปากแบะสยะยิ้มล้อเลียนมารดามารดาเห็นบุตรทำท่าหลอกอย่างนั้นก็โกรธด่าทอแช่งชักหักกระดูกแต่ถึงจะสาบแช่งอย่างไรใจจริงไม่ได้ปรารถนาจะให้เป็นไปตามนั้นเลยหลังจากที่มโหสถบัณฑิตได้พยากรณ์ปัญหานั้นจบอารักขเทวดาก็มาปรากฏกายให้สาธุการแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถบัณฑิตด้วยพวงบุพชาติแล้วก็ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลผู้กล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงแต่กลับเป็นที่รักของกันและกันบุคคลที่ว่านั้นคือใครมโหสถบัณฑิตก็ทูลแก้ปัญหานั้นว่าบุคคลที่ว่านั้นคือชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันขณะที่อยู่ด้วยกันต่างก็จะพากันหยอกเย้ากล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้เป็นสามีก็สรรพยอกภรรยาว่า

ธอน่ะคงไม่รักฉันแล้วอยู่ด้วยกันไม่นานความรักที่เธอเคยมอบให้ฉันก็พลันจืดจางเธอช่างไม่นึกถึงความหลังครั้งก่อนเมื่อตอนที่พบกันใหม่ๆเธอเคยบอกว่ารักฉันเคยให้สัญญาว่าจะรักฉันคนเดียวตลอดไปแต่ยังไม่ทันไรนี่เธอก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปซะแล้วแม้ทั้งคู่จะกล่าวตู่ให้ร้ายกันและกันเพียงไรในใจกลับบังเกิดความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตทูลเล่าเรื่องนี้ยังไม่ทันจบท้าวเธอก็ทรงแย้มพระสวนด้วยความพอพระทัยเพราะตัวอย่างที่มโหสถยกมากล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ใครๆก็สามารถตรองตามได้ไม่ยากนักครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงทูลต่อไปว่าฝ่ายหญิงผู้เป็นภรรยาก็โต้ตอบสามีว่าพี่นะช่างใส่ความฉันละเกินคงเป็นพี่ละกระมังที่ปันใจให้หญิงอื่นเมื่อครั้งได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกันใหม่ๆพี่เฝ้าพะเนาพนอเอาอกเอาใจฉันทุกอย่างสัญญาว่าจะรักฉันตราบชั่วชีวาก็แล้วเดี๋ยวนี้นะพี่มาทำเป็นหมางเมินยังไม่ทันไรความรักของพี่ก็ดูลดน้อยลงไปทุกวันพี่น่ะปฏิบัติต่อฉันน่ะเหมือนฝืนฝืนปานว่าจะกล้ำกลืนไม่ได้ใส่ใจสักนิดว่าฉันจะคิดเช่นไรน่ะใช่สิเดี๋ยวนี้น่ะฉันเป็นคนเก่าไปเสียแล้วพี่คงเบื่อฉันแล้วล่ะจึงคิดหาคนใหม่คงจะไปมีคนใหม่ซุกซ่อนไว้ในที่อื่นอีกเป็นแน่เลยมิน่าล่ะพี่ถึงได้พยายามตีห่างจากฉันไปนี่ขนาดตัวยังไม่ทันตายนะแต่หัวใจพี่น่ะเหมือนได้ตายจากฉันไปแล้วเมื่อทั้งคู่โต้ตอบกันไปมาในทํานองนี้นะเพลิงตัณหาที่ยังคุกรุ่นภายในก็ยิ่งลามเลียเผาไหม้จิตใจแล้วต่างฝ่ายต่างก็แสดงความรักใคร่สิเนหากันยังดูดดื่มตามประสาคนรักครั้นยิ่งทักท้วงและตู่กันหนักเข้าก็ยิ่งเป็นที่รักของกันและกันมากขึ้นเพียงนั้นข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุนี้แลเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่กล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงแต่ชื่อว่าเป็นที่รักของกันและกันพระพุทธเจ้าค่ะครั้นมโหสถบัณฑิตพยากรเทวปัญหาข้อที่สามจบลงพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงแทงตลอดในปริศนานั้นเท้าเธอทรงโสมนัสยินดียิ่งได้บูชามโหสถบัณฑิตเหมือนครั้งก่อนพร้อมกันนั้นเทวดาซึ่งรอฟังอยู่ก็ได้เผยกำภูฉัตรออกมาสองสาธุการอีกวาระหนึ่งแล้วก็พลันอันตรธานหายวับไปพระเจ้าวิเทหราชก็มิได้ทรงรอช้ารีบตรัสถามเทวปัญหาข้อสุดท้ายในทันทีว่าบุคคลใดนำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปมีแต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์ท่านมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ทูลแก้เนื้อความแห่งปัญหาในข้อสุดท้ายถวายแด่พระราชาว่าขอเดชะบุคคลผู้เป็นที่รักแห่งเจ้าของทรัพย์นั้นจะเป็นใครอื่นมิได้เลยนอกเสียจาก

มณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลปัญหาที่เทวดาถามนั้นก็หมายเอาเหล่าสมณะพราหมณ์อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าหมายเอาสมณะพราหมณ์นั้นเป็นอย่างไรล่ะเธอช่วยขยายความให้กระจ่างสักหน่อยเถอะเท้าเธอตรัสซักมโหสถบัณฑิตก็กราบทูลสนองทันทีว่าขอเดชะธรรมดาสมณะพราหมณ์ทั้งหลายนะเป็นผู้ทรงศีลและประพฤติธรรมท่านวางสัตราอาวุธงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดบริสุทธิ์ดำเนินตามมรรคาแห่งพระอริยเจ้าโดยมุ่งหวังอริยภูมิเป็นเป้าหมายสูงสุดชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาเชื่อในโลกนี้และโลกหน้ามีจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นจึงได้พากันมาอุปถากบำรุงด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมโดยไม่ได้นึกรังเกียจหรือเบื่อหน่ายแต่อย่างใดยิ่งให้กลับยิ่งปลื้มยิ่งเคารพรักและเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นด้วยระลึกถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบข้าวและน้ำของเราที่ท่านนำไปเป็นการนำไปดีแล้วท่านเป็นผู้อนุเคราะห์เราทั้งหลายให้ได้ประสบบุญเป็นอันมากคิดดังนี้แล้วก็ยิ่งรักใคร่ในสมณะพราหมณ์เหล่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้นำข้าวและน้ำเป็นต้นไปแต่กลับเป็นที่รักของผู้เป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดการพยากรณ์เทวปัญหาทั้งสี่ข้อก็พลันยุติลงทันใดนั้นเสียงทิพย์ของเทวดาผู้เป็นผู้ตั้งปัญหาก็ดังก้องกังวานเป็นคำรบสี่สนั่นไหวไปทั่วท้องพระโรงจากนั้นเทวดาก็ได้โปรยรัตนะเจ็ดประการออกจากพระอกให้มาตกลงแทบเท้าของมโหสถบัณฑิตเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาดูเหมือนว่าผู้ที่มีความปิติยินดีเป็นที่สุดเห็นจะไม่พ้นพระเจ้าวิเทหราชเพราะเหตุที่พระองค์ทรงขบคิดปริศนานี้มานานหลายเวลาแล้วครั้นได้สดับคำเฉลยของมโหสถบัณฑิตก็พลันกระจ่างแจ้งเสมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดเท้าเธอจึงทรงปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นทรงประทานสาธุการให้มโหสถบัณฑิตด้วยความเลื่อมใสพร้อมกันนั้นยังได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตเพื่อบูชาในปัญญานุภาพอันยอดยิ่งของพระบรมโพธิสัตว์จำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏเกียรติยศยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารยิ่งขึ้นไปอีกการที่มโหสถบัณฑิตผ่านวิกฤตแห่งชีวิตในครั้งนั้นมาได้ก็เพราะข้าที่ได้ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อประสบปัญหาก็ค่อยๆใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปมิได้ตีโพยตีพายโทษว่าทำไมบุญจึงไม่ช่วยดังนั้นเมื่อเราประสบปัญหาของชีวิตก็ควรอยู่ในศีลในธรรมแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหานั้นเป็นเรื่องๆไปด้วยปัญญาอันฉลาด

ทำได้อย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ยศศักดิ์ยิ่งใหญ่แล้วจะใช้ยศศักดิ์นั้นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

เนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาวัดพระธรรมกายสามเณรปเรียนธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้ยังมหาศรัทธาเปี่ยมล้นก้าวสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตถวายกายใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจัดขึ้นณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของบิดามารดาคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่น้อมใจน้อมรับบุญใหญ่ในพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ได้รวมใจกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในการอันเป็นมงคลภายใต้พระทศีมาอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสามเณรปเรียนธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อหนุนให้สามเณรทั้ง19รูปได้ยกฐานะเป็นสงฆ์สาวกสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มภาคภูมิตลอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปได้สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อุปสมบททั้งกายและใจเพื่อเป็นพระแท้ตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การรวมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินงดงามณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโฮมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำพุทธบริษัท4ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศกล่าวคำถวายวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้รวมใจจุดดวงประทีปเชื่อมโยงทุกดวงใจมายังเปลวประทีปที่บัดนี้ได้ส่องสว่างเรืองรองรายล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระบรมศาสดา

แสงแห่งรัตนะส่องสว่างกลางดวงใจพุทธบริษัทในห้วงเวลานี้คือช่วงเวลางดงามที่ทุกท่านจะได้เชื่อมใจสู่กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์น้อมรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้น

วิสาขบูรณะมีบูชาคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันของพระบรมศาสดาเป็นวันมหัศจรรย์ที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญพ้องตรงกัน3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระตถาคตเจ้าทรงประสูติเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลกทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญุตญาณโปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากห่วงภัยในวัฏสงสารด้วยการก้าวไปสู่ทางสายกลางไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานตามรอยบาทแห่งพระพุทธองค์

การปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินมาถึงช่วงเวลาแห่งมหาปิติเมื่อพุทธบริษัททั่วโลกได้รวมใจกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,415 ล้านจบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น80ครั้งถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของมหาบุรุษผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับชี้หนทางปฏิบัติด้วยมหากรุณาด้วยมุ่งหวังจะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่ทางหลุดพ้นท่านคือผู้มีมหากรุณาเปี่ยมล้นไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธองค์มหาศาสดาเอกของโลก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าที่ไม่คับเกินไปทำให้รู้สึกสบายกายใจหลุมหลวมก็จะทำให้รู้สึกสบายใจความสบายเป็นต้นทางของการเข้าถึงธรรมต้องหมั่นฝึกฝนอบรมไปหมั่นสังเกตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่ามัวโทษนั่นโทษนี่อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบกับคนอื่นใครนั่งดีเราก็อนุโมทนาถ้าเรานั่งวันไหนนั่งดีเห็นความสว่างเห็นดวงใสๆก็อย่าลิงโลดใจจนเกินไปให้ทำใจเป็นปกติอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องนั่งให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วอย่าไปนั่งแข่งกับใครแม้กระทั่ง

แข่งกับตัวของตัวเองไม่แข่งกับใครทั้งสิ้นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้อ่านทบทวนโอวาทในเรื่องอานิสงส์บวชสองชั้นซึ่งนับเป็นบุญลาภของโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่มาบวชณวัดพระธรรมกายบวชแล้วมาอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนนายนั่นนายนี่เอาผ้าเหลืองห่อแค่นั้นเองแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็จะเป็นการบวชสองชั้นชั้นนอกเป็นสามเณรครองผ้ากาสาวพัสชั้นในเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อสามเณรบวชแล้วก็จะได้บุญมากๆเป็นการบวชสองชั้นข้างนอกเป็นสามเณรส่วนข้างในเป็นพระธรรมกายโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญมากกว่าปกติจากนั้นจึงเป็นพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตจำนวน19รูปโดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำปวารณาขอเป็นไวยาวัจกรซึ่งเป็นการกล่าวคำวาจาเพื่อขอประสงค์ที่จะคอยอุปถากบำรุงสนับสนุนพระสงฆ์ในเรื่องสิ่งของต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างปลอดกังวลซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่พระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปและในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรจากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านเพราะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทุกรูปได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลายาวนานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งเป็นเพศภาวะที่ประเสริฐและมีโอกาสได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสอันเป็นผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระอาจารย์สุพจน์อัตตทีโปได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สันติกรระตินทะโรได้แสดงธรรมเรื่องการทำทานเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงคุณค่าและนิสงส์ของการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำว่าการทำทานคืออริยทรัพย์และเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสังสารวัฏช่วยกระจัดความตระหนี่ออกจากใจและเป็นเสบียงบุญเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไปซึ่งสร้างความซาบซึ้งและตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของชีวิตให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากด้านตัวแทนสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนถึงความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาสวดมนต์และฟังธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามทำให้จิตใจที่เคยเหนื่อยล้าและว้าวุ่นจากภารกิจในชีวิตประจำวันกลับมาสงบร่มเย็นและมีพลังอีกครั้งทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามมุ่งหวังที่จะสร้างพุทธศาสนิกชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพร้อมขยายผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมและจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในบรรยากาศในทุกวันศุกร์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและพลังแห่งความศรัทธาโดยสาธุชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยบริเวณใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากภารกิจและการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างดีเยี่ยมและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจมีความสุขรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายสงบนอกจากนี้ทุกท่านต่างชอบสถานที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามสัปปายะมีพื้นที่ที่ให้เดินผ่อนคลายและมีอาหารเตรียมไว้ให้รวมทั้งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเรื่องบุญกันอย่างเบิกบานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านมีความตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะไปชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธี

บูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีและกัลยาณมิตรนวดีตาคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรเลนนาดกรุนเดลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพ์ภาคเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานุพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธาน

นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันพิบูลและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานซึ่งมีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยบริษัท Land and House กัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากและกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และรอยยิ้มแห่งความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชานานาชาติประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรวิเทศได้จุดโคมวิสาขฤกษ์ด้านหน้าพระประธานพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุนันทาเตยะราชกุลกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศก็ได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิวโกลับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคเมืองโพโมนาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยคณะสงฆ์นิกายมหายานและนิกายเถรวาทต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ100รูปซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมดังนี้กัลยาณมิตรสุนีเวชศรีนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรสิรินันท์ศรีลัญชนารักษ์นำกล่าวคำถวายภาษาอังกฤษกัลยาณมิตรหัสดีวสันตชาตินำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วกล่าวคำอธิษฐานจิตภาษาไทยจากนั้นชาวท้องถิ่นได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและในโอกาสนี้พระนิโคลัสฐานิสโรก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพโลกหลังจากนั้นพระราชวัชราวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชน
เวียนประทักษิณรอบลานธรรม3 รอบ

ทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปหลายร้อยดวงเปรียบเสมือนแสงแห่งธรรมของพระพุทธองค์ที่คอยนำทางมวลมนุษยชาติส่วนในช่วงท้ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อสันติภาพโลกด้านผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างสะท้อนความประทับใจว่างานวันวิสาขบูชานานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจที่ต้อนรับคนทุกวัฒนธรรมอย่างอบอุ่นการได้เห็นผู้คนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันมาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประทีปเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริงด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อ Moonlight Meditation โดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐอิลลินอยรวมถึงพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมค้นพบความสุขที่แท้จริงกันอย่างคึกคักบรรยากาศหน้าวัดพระธรรมกายชิคาโกในช่วงค่ำคืนเต็มไปด้วยความสัปปายะและเงียบสงบกิจกรรมเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างถูกวิธีก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมนำใจมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางแสงจันทร์อันนวลตาที่สาดส่องลงมาเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่ช่วยชำระล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์โดยทุกท่านต่างปล่อย

จากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง7อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbiterworld.comและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะมักคังอะละโสวินทติผู้ไม่เกเรค้านย่อมประสบผลทางแห่งปัญญาสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ุทธีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะคำวันนี้ก็เติมบุญกันอีกหนึ่งวันนะฟังธรรมนะเติมบุญเติมปัญญาของเรานะเราจะได้มีความเห็นที่ตรงตามความตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความจริงของโลกและชีวิตนะเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกกันนะวันนี้ก็เรียนเรื่องที่เกิดขึ้นในพบสามนะก็คือวันนี้จะคุยเรื่องวันถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าวันที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุวันแรกนั่นแหละนะเพราะว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุนะ เกิดขึ้นทีนี้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นในภพสามนะมันยังไม่ได้ไปพูดถึงนิพพานกับโลกันใช่ไหมพระนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเราเรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยวันพระใช่ไหมเมื่อวานวันพระซึ่งเมื่อวานนั้นน่ะมันก็คือเป็นวันอัฐมีบูชานะอัฐมีบูชาวันพระที่เราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชานะซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันพระหลังจากวันวิสาขบูชานะวันพระถัดจากวันวิสาขบูชานะชื่อทางภาษาในวันสำคัญวันนั้นก็เรียกวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะพระพุทธสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี้นะสไลด์ยังไม่ขึ้นเนาะเอาละแล้วก็ทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของวันอัฐมีบูชานั้นหรือวันถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาเจ้านั้น

เอาเรื่องอะไรมาเป็นประเด็นบ้างนะคุยเป็นประเด็นบ้างก็เป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานะแล้วก็เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะก็คือหลักวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วก็ถัดจากวันปรินิพพานเนี่ยก็7วันนะถวายพระเพลิงแล้วก็สถานที่สำคัญนะสถานที่สำคัญที่ในการถวายพระเพลิงก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์นะแล้วก็4เหตุการณ์อัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงนะแล้วก็จะคุยประเด็นที่5ธรรมะที่ได้จากวันอัฐมีบูชาแล้วเราควรจะนึกถึงอะไรนะส่วนวันนี้ยังข้อ6นี้ยังไม่คุยวันนี้นะการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุการแบ่งพระธาตุเนี่ยคงยังไม่พูดถึงนะเราไปดูความหมายความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชาก่อนนะความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นมีอะไรบ้างนะนิยามของวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะวันอัฐมีบูชาก็จำง่ายๆว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายที่ไหนจำสักนิดนึงชื่อสถานที่ถวายพระเพลิงนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชื่อมกุฏพันธนะเจดีย์นะอ่านอย่างนี้นะมกุฏพันธนะเจดีย์อยู่ที่เมืองกุสินารานะหลังจากที่พุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว8วันคือนับวันที่8อ่ะนะอย่างถ้าปีนี้เดือนกรกฎาคมวันที่31ใช่ไหมวันวิสาขาบูชานะวิสาขาบูชานี่กี่ค่ำนะวิสาขาบูชาวันวิสาขะขึ้นกี่ค่ำ15ค่ำนะต้องจำได้นะเดือนอะไรเดือน6วันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6นะต้องถามนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้จริงๆก็ไม่น่าจะพลาดนะไม่น่าจะพลาดนะก็ที่ถามเพราะว่าถามนักเรียนหลายโรงเรียนเพิ่งอบรมเด็กไปด้วยวันนี้เมื่อวานอบรมเด็กก็เหมือนกันทุกโรงเรียนวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือนไรลูกเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งทุกโรงเรียนนะจะมาฆะจะอาสาฬหะวันเพ็ญเดือน12หมดนะแต่พอถามบอกวันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร่ลูก14กุมภาเด็กจำได้แม่นเลยนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงอ่ะนะเรื่องจริงที่พูดกันนะนะก็นับไปวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเดือน6นะ15ค่ำเดือน6ก็เดือนพอ15ค่ำแล้วก็มาขึ้น15ค่ำแล้วก็มาแรม1ค่ำแรม2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำเนี่ยวันที่8แรม8ค่ำนะเป็นวันที่จะถวายพระเพลิงทีนี้การถวายวันถวายพระเพลิงนั้นน่ะคำว่าอัฐมีมาจากไหนนะอัฐะนะเราจำง่ายอัฐะแปลว่าแปลกนะอัฐมีหมายถึงวันแรม8ค่ำนะคือเรียกว่าวันการบูพอมารวมการบูชาเนี่ยคือการบูชาในดิถีเพน8ค่ำนะเอาวันแรมเอาวันเอา8เนี่ย8ค่ำเนี่ยนะแรม8ค่ำเนี่ยมาเป็นชื่อวันนะแต่ถ้าวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเนี่ยเอาชื่ออะไรมาเป็นชื่อวันบูชาการบูชาในวันวิสาขะการบูชาในวันอาสาฬหการบูชาในวันมาฆบูชาอย่างเงี้ยเอาชื่ออะไรชื่อเดือนนะเอาชื่อเดือนนะวิสาขะเป็นชื่อเดือนที่6ของชื่อเดือนอินเดียอาสาฬหเป็นชื่อเดือนที่8ของเดือนอินเดียมาฆบูชาเป็นชื่อเดือนที่3ของเดือนอินเดียนะก็คือเกี่ยวกับชื่อดาวนะก็มาตั้งเป็นชื่อเดือนแต่อัฐมีบูชาไม่ใช่การบูชาในวันเพ็ญเดือน8นะอัฐมีบูชาเป็นกะดิถีการบูชาในดิถีเพ็ญดิถีเพ็ญวันที่8อ่ะแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำจำว่าแรม8ค่ำแรม8ค่ำหลังวันวิสาขบูชานะหลังวิสาขบูชาวิธีจำนะ

ซึ่งจริงๆก็คือเมื่อวานนั่นเองนะในปีนี้นะในปีนี้คือเมื่อวานนะทีนี้วันอัฐมีบูชานั้นนะแรม8ค่ำลืมบอกไหมเดือน6นะไม่ใช่เดือน8เดี๋ยวจำผิดแรม8ค่ำเดือน6นะ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาพอแรม8ค่ำเดือน6ก็คือวันอัฐมีบูชานะทีนี้ในวันอัฐมีบูชานั้นน่ะนอกจากว่านะนอกจากว่าจะเป็นวันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาเจ้าซึ่งจะเกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกับวันปรินิพานของพระสัมมาเจ้าแล้วนั้นน่ะจริงๆแล้วหลังจากที่พอวันนั้นๆน่ะ7วันเนี่ยนะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญน่ะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันประสูตินะเราก็นึกได้เลยว่าพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญเดือน6นะไม่ใช่เดือน12นะวันเพ็ญเดือน6นะพอวันเพ็ญเดือน6ผ่านไปพุทธเจ้าประสูติได้กี่วันพุทธมารดาท่านก็สวรรคต7วันนะพอ7วันก็พุทธมารดาก็กลับดุสิตบุรีนะไปเป็นท้าวสัตตดุสิตนะเป็นท้าวสัตตดุสิตปกครองภพอยู่เพราะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลงมาแล้วนะลงมาในครรภ์ของพุทธมารดาพอให้กำเนิดเสร็จก็กลับขึ้นไปนะก็เป็นวันที่เรานึกถึงพุทธมารดาได้นะวันอัฐมีบูชาเนี่ยก็นึกถึงพุทธมารดานะแล้วก็วันที่ระลึกถึงการประทับนั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครบ7วันคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันเนาะในเพ็ญเดือน6แล้วพุทธองค์ก็นั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่ออีก7วันนะค่อยเสวยมิตรค่อยพระย้ายที่ต่างๆนะ49วันนั้นน่ะนะตรงนั้นในเรื่องของการเสวยมิตรสุขนะแต่ว่าท่านนั่งประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อ7วันตรงนั้นเราก็นึกได้นะแล้วก็วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี่นะก็คือเมื่อวานนึกได้3อย่างนะวันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันประสูตินะก็คือไปนึกถึงพุทธมารดานะว่าเป็นวันที่พุทธมารดาท่านเสด็จกลับดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนะดุสิตบุรีนะแล้วก็พอนึกถึงวันประสูวันตรัสรู้นะก็นึกถึงว่าท่านประทับนั่งครบ7วันนะประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังตรัสรู้เสวยมิตรสุขครบ7วันแล้วก็พอวันปรินิพพานนะก็นึกถึงได้ว่าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าวันพระ8ค่ำวันพระแรม8ค่ำหลังวันวิสาขบูชานั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ตามลำดับอย่างนี้ได้นะคราวนี้ทำไมต้องนึกอัฐมีบูชาเนี่ยมันมีความสำคัญในพุทธศาสนาอย่างไรนะในอัฐมีบูชานะต้องนึกเพราะว่ามีความสำคัญอย่างนี้นะมีความสำคัญว่าวันรำลึกถึงพระพุทธคุณนะคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพัฒนเจดีหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพานได้นับ8วันนี่เรียก7วันกัน8วันก็ได้นับนะแต่จำให้แม่นว่าแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำเดือน6หลังวันวิสาขบูชานะนับไปนะแล้วก็อันนั้นก็คือต้องนึกเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาเจ้าเป็นการระลึกถึงพระคุณนะพระคุณของพุทธองค์มีคุณแล้วก็เรานึกถึงวันที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์ได้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องพุทธองค์นะถ้าเรามีความซาบซึ้งต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องคล้ายๆเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ถ้าพูดง่ายๆนะแฟนพันธุ์แท้พระพุทธเจ้าถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่รู้ต้องโอ้ต้องศึกษาต้องแบบขนขวายหาความรู้อ่ะนะไม่งั้นก็จะไม่ได้ขนขวายหาความรู้อ่ะนะอันที่2เนี่ยนะอันที่2การแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงนะในพุทธศาสนาเราเนี่ยนะในพุทธศาสนาเราในวันนี้นะวันนี้เนี่ยจะต้องพระเราเนี่ยเวลาอัฐมีบูชาเนี่ยก็จะยกเรื่องของความไม่เที่ยงขึ้นมาแสดงเพราะเป็นเรื่องที่มีความ

ชัดเจนแล้วก็นึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องเป็นไงนะมีความเกิดขึ้นแล้วท่านก็ดับไปเป็นธรรมดาคือมีการเสด็จดับขันธปรินิพพานนะก็ไม่ได้อยู่ตลอดแม้พุทโธองค์มีอานุภาพมากก็ต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือนึกถึงความเป็นอนิจจังได้ง่ายนะเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงนะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะต่อมานะในหัวข้อที่2เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงเนาะเหตุการณ์ปรินิพพานสู่การถวายเพลิงวันนี้ไม่มีหน้าพระอาจารย์เล็กๆไว้บน PowerPoint นะต้องสลับหน้าพระอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวคนทางบ้านเดี๋ยวได้ดูไม่เห็นหน้าพระอาจารย์เห็นแต่ PowerPoint เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะในตอนที่2นะในช่วงที่2หัวข้อที่2ในเรื่องนี้ก็คือการจะปรินิพพานไปสู่การถวายพระเพลิงเนี่ยก็มาย้อนนะมาย้อนตอนปรินิพพานสักหน่อยนึงนะตอนที่พุทโธปรินิพพานจำได้ไหมเนี่ยตอนปรินิพพานนะตอนปรินิพพานนั้นทวนหน่อยนะทวนสถานที่ตอนปรินิพพานนะก็ใต้ต้นสาระคู่เนาะพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาระคู่นะใต้ต้นสาระคู่ตรงนั้นเราเรียกว่าสาระวโนทยานใช่ไหมเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่เมืองอะไรขอให้จำได้ไหมปรินิพพานอยู่ที่กุสินาราใช่ไหมเมื่อพระองค์ปรินิพพานที่กุสินารานะถ้าสาระที่ปรินิพพานนี่สาระวโนทยานนะแล้วถ้าประสูติอะไรสวนลุมพินีสวนลุมพินีวันนะป่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีเป็นสวนเป็นป่าสาระเหมือนกันเป็นไม้สาระเหมือนกันไงตอนประสูติที่ใต้ต้นสาระปรินิพพานก็ใต้ต้นสาระแต่ต้นสาระเป็นคู่นะเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่กุสินาราแต่ถ้าตอนประสูติอยู่ที่ไหนระหว่างทางระหว่างเทวทหะกับกบิลพัสนะแคว้นสักกะนะอันนี้เมืองกุสินาราอยู่แคว้นมัลละนะอยู่แคว้นมัลละอ้าวแล้วก็ในวันที่พระองค์ปรินิพพานนั้นน่ะโอวาทสุดท้ายนะพระองค์ก็แสดงโอวาทสุดท้ายคือปัจฉิมที่เราเรียกกันว่าปัจฉิมโอวาทนะปัจฉิมโอวาทคือท่านให้ยกขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทอ่ะให้เห็นเธอพึงเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทเถิดนะถ้าว่าโดยข้อความอย่างนั้นนะท่านสั่งเสียไว้นะตั้งแต่ปฐมเทศนาจนถึงคำสอนก่อนคำสอนสุดท้ายเรียกสั่งสอนพอจะปรินิพพานปุ๊บคำสุดท้ายเรียกคำสั่งเสียสั่งเสียว่าเธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและประโยชน์ตนคืออะไรที่ท่านสั่งว่าเธอจงทำอย่าโดยความไม่ประมาทประโยชน์ตนคืออะไรและประโยชน์ท่านคืออะไรประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ตนก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8นะเธอเนี่ยบอกเธออย่าประมาทนะปัจฉิมวาทเธออย่าประมาทนะเธอจงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือเธอจงเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทนะเพราะเป็นทางที่จะทำให้เธอพ้นทุกข์ได้เป็นทางที่จะทำให้เธอดับไฟคือให้มันสิ้นเชื้อแห่งการเกิดได้เป็นทางที่จะทำให้เธอไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะและจะต้องมาเจออะไรความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความพิไรรำพันพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยแล้วประโยชน์ท่านน่ะไปกินประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนให้เจริญมรรคมีองค์8ส่วนประโยชน์ท่านน่ะประโยชน์ท่านก็คือเธอจงไปประกาศมรรคมีองค์8นี่คือประโยชน์ท่านนะก็ไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้นะไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้เนี่ยหรือในศัพท์ที่เราใช้คำว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์และประกาศพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์แปลว่า

หนทางอันประเสริฐพรหมะนะประเสริฐจัญญาหนทางหนทางประเสริฐนะหนทางประเสริฐในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะมรรคมีองค์8จะกล่าวโดยย่อหรือกล่าวโดยขยายความก็ว่ากันไปเพราะในวันที่พระองค์ปรินิพพานนั่นเองก็เหมือนกันพระองค์ก็ได้ตอบสุภัททะนะสุภัททะปริภาชกคือสุภัททะที่เป็นปริภาชกเดิมและเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระสัมมาเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้บวชให้แบบเอหิภิกขุปสมัทานะแต่ว่าเป็นสาวกที่ทันพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมทันพระพุทธเจ้าก็คือให้พระอานนท์จัดการบวชให้พอบวชแล้วท่านก็เร่งไปทำความเพียรจนบรรลุธรรมนะทีนี้ก่อนที่จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในจนกระทั่งไปบวชบรรลุธรรมเนี่ยสุภัททะเนี่ยมาถามพุทธเจ้ามีคำถามข้อหนึ่งถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าครูทั้ง6อ่ะนะคือในยุคนั้นก็มีครูดังๆในนอกศาสนาครูทั้ง6อ่ะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะมาถามพุทธเจ้า แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะแล้วพุทธเจ้าก็ตอบว่าศาสดาใดศาสนาไหนไม่มีอริยมรรค8พระอรหันต์ไม่มีในศาสนานั้นก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ได้สอนไม่ได้รู้เรื่องมรรคมีองค์8ไม่ได้สอนเรื่องมรรค8อ่ะก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่สามารถหมดกิเลสได้นะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในปัจฉิมโอวาทที่เรานึกถึงคำสอนท่านให้ไม่ประมาทในความเสื่อมของสังขารแล้วให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้มากแล้วถ้าจะอนุเคราะห์ชาวโลกก็คือหาวิธีการทำอย่างไรให้เขาได้ยินมรรคมีองค์8ได้ศึกษาและปฏิบัติมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะเนี่ยคือการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าในวันที่พุทธเจ้าในการถวายพระเพลิงพุทธเจ้าหรือที่เรียกวันอัฐมีบูชานั้นน่ะก็ธรรมะสำคัญก็คือแสดงธรรมเรื่องของความไม่เที่ยงเห็นไหมความไม่เที่ยงนะซึ่งเป็นหลักอนิจจัง คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงอ่ะทำไมแสดงวันอัฐมีบูชาตรงเนี้ยแล้วว่าเรียกว่า สิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้าย เป็นชิ้นสุดท้ายคือหลังคือพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยพอปรินิพพานนี่ยังเหลือสรีระนะ เหลือสรีระทีนี้พอวันอัฐมีบูชาเนี่ยพอถวายพระเพลิงสรีระแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุแล้วนะก็พระสรีระของพระองค์ก็ดับไปนะแต่เหลือพระสรีริกธาตุอยู่ยังอยู่นะแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีการเสื่อมสลายหายไปไหมมีไหมมีไหมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เกิดเขาใช้ศัพท์คำว่าอันตรธานธาตุก็จะหายไปนะก็จะหายไปตอนไหนหายไปตอนที่คำสอนของพระพุทธเจ้าหายไปแล้วไม่เหลือสักคาถาแล้วนะคือไม่มีคนสนใจไม่มีคนฟังแล้วไม่มีใครเคารพบูชาแล้วนะก็จะเกิดการประชุมรวมของพระบรมสารีริกธาตุมารวมกันนะที่อยู่ที่เราเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ต่างๆนะเราเอาไปหรือว่าอยู่ในน้ำอยู่ในตรงไหนก็ตามก็จะมารวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วก็สลายหายไปนะเพราะว่าไม่มีเหตุที่ต้องอยู่แล้วไงนะแต่ถ้ายังคือตอนนี้เราก็เป็นไงตอนนี้เราเกิดทันพระพุทธเจ้าไหมไม่ทันเราไม่ทันได้เห็นพระสรีระของพระสัมมาเจ้าถูกไหมวันถวายพระเพลิงเราก็ไม่อยู่ไม่ทันนะแต่เราทันอะไรทันคำสอนทันคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อมีคำสอนนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นที่เป็นตัววัตถุอ่ะเมื่อยังมีคำสอนอยู่อ่ะคือพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้านะซึ่งพระเจ้าก็ได้ตัดไว้นั่นแหละว่าพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเป็นสิ่งที่ควรเอาไปทำพระส

ูปเจดีย์แล้ววางไว้ในทางสี่แพร่งก็คืออยู่ตรงกลางสี่แยกถ้าพูดภาษาบ้านๆนะคือให้ใครมาใครไปก็มาไหว้มากราบมานึกถึงพระองค์ได้นะซึ่งก็เนี่ยตรงนี้เราก็สร้างกันคึกคักอยู่นะตอนนี้นะองค์พระเจดีย์นะพยายามสร้างแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ตั้งมาหลายจังหวัดแล้วนะเริ่มทำกันแล้วเนี่ยโอ้ตั้งแต่มีระยองชัยนาทนะแล้วก็ที่ตอกเสาเข็มกันไปที่ปราจีนนะที่อำนาจเจริญนะแล้วก็พัฒนานิคมที่ลำปางอำเภอเถินนะแล้วเดี๋ยวจะไปฝางอีกนะโอ้ก็เยอะเลยสระบุรีก็เตรียมอยู่นะหลายที่นะภาคใต้ก็มีที่สะเดานะองค์พระเจดีย์ต่างๆเนี่ยที่จะบรรจุพระลงสันนิกธาตุนะตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ว่ามาก็คือว่าในการปรินิพพานก็ตามหรือวันอัฐมีบูชาก็ตามนั้นน่ะสิ่งที่จะต้องนึกเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเกิดขึ้นและดับไปอ่ะนะหรือว่ามันไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรนะแล้วก็ต้องให้เกิดความสังเวชคำว่าสังเวชหรือสังเวชะเนี่ยหมายถึงว่ามันเข้าไปเป็นปัญญาที่เข้าไปเกิดความรู้สึกว่าเออแม้พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอานุภาพมากขนาดนั้นท่านก็ดับขันธปรินิพพานนะแล้วพุทธสรีระของพระองค์ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดนะมีเหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนนะส่วนว่ากำลังทวนย้อนพุทธประวัติปรินิพพานอยู่นะในวันปรินิพพานนั้นน่ะเหตุการณ์ก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะเกิดขึ้นในวัน15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะตรงนี้พอทวนกลับมาทีนี้เมื่อทวนถึงตอนปรินิพพานแล้วเดี๋ยวเราทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะดูวันนี้มีเพลงมั้งมีเพลงมีภาพมีพูดวันนี้มีเพลงสักหนึ่งเพลงพุทธประวัติคือตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนานะมาทวนจนกระทั่งเดี๋ยวปรินิพพานพูดไปแล้วก็จะได้เป็นรอยต่อส่งต่อถึงช่วงที่จะไปถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

นี่ย้อนทบทวนตั้งแต่วันที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะคือก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ถวายพระเพลิงนะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาเจ้าเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการจะเป็นพระพุทธเจ้านะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจากมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยที่ประสบทุกข์หรือมีเหตุใดสักอย่างหนึ่งนะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะแล้วอยากแสวงหาทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วถ้าเจอทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วจะบอกให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยคิดอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มแสวงหาทางได้เจอคนที่บอกทางได้เรียนรู้ได้ต่างๆนะเป็นเวลาอย่างน้อย20ประสงค์ไขเศษมหากัปนะคือพระเจ้ามีประเภทปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยธิกะปัญญาธิกะก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปสัทธาธิกะ40ประสงค์ไขแสนมหากัปแล้วก็วิริยธิกะ80ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างเงี้ยนะน้อยสุดก็ปัญญาธิกะเนี่ย20ประสงค์ไขแสนมหากัปเศษอีกแสนมหากัปที่ศึกษาหาความรู้สั่งสมความรู้ในการพ้นทุกข์ผ่านพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์หลายๆพระองค์มานะหรือเราเรียกว่าในระหว่างนั้นเรียกว่าการสร้างบารมีสร้างบารมีทั้ง10ทัศนั่นแหละนะเราก็จะเห็นแต่ในภาพพุทธประวัตินั้นเราจะเห็นว่าชาติแรกท่านตั้งความปรารถนาในมหาสมุทรนะอย่าประจำสับสนว่าเป็นชาติที่เป็นพระมหาชนกนะพระมหาชนกนั้นชาติหลังๆและยิ่งด้วยวิริยะบารมีว่ายน้ำในมหาสมุทรเหมือนกันแต่อันนี้ว่ายน้ำแบกมารดาแบกบรรดาแล้วก็พอบารมีเต็มท่านก็ไปเป็นเท้าสัตตดุสิตคือชาติสุดท้ายก่อนจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเต็มแล้วก็ไปรอเวลาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสัตตดุสิตใช่ไหมพอพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเทวดาทูลราตนาลงมาก็มาประสูติพอประสูติปุ๊บเป็นพระเจ้าเลยไหมยังนะยังไม่เป็นยังแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบารมีท่านมากนะแล้วก็สติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่ตลอดนะเสด็จลงสู่ครรภ์อยู่ในครรภ์ออกจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ระลึกรู้ได้เพราะได้ระลึกรู้อย่างนั้นปุ๊บก็รู้ว่าเกิดมาทำไมเดิน79ปุ๊บก็ชูนิ้วเลยบอกเราเป็นเลิศเราเป็นเอกในโลกเกิดมาครั้งพบนี้พบสุดท้ายนะแต่คราวหลังทำไมลืมไม่รู้นะเนี่ยวัฏสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นั่นแหละจนกระทั่งออกบวชอ่ะนะออกบวชเสร็จแล้วก็สั่งสอนเรื่อยมานะสั่งสอนเรื่อยมาจนปรินิพพานแล้วก็จะถวายพระเพลิงทีนี้ในการอัญเชิญเนาะมาสู่ทวนจากปรินิพพานแล้วเนี่ยในวันปรินิพพานเนาะปรินิพพานเนี่ยก็คือพุทโธก็ให้พุทโธโอวาทนะให้ปัจฉิมโอวาทนะภิกษุก็แวดล้อมอยู่ให้ปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทตอนนั้นเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ตอนนั้นใครอยู่บ้างนึกภาพนึกออกไหมนึกชื่อออกไหมตอนที่นั่งแวดล้อมพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพอนึกออกไหมที่สาราวโนทยานนะมีพระอานนท์อยู่ไหมพระอานนท์อยู่แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งพระอนุรุทธะจำได้ไหมพระอนุรุทธะแล้วพระมหากัสสปะ

อยู่ยังตอนนั้นยังไม่อยู่นะพระอานนท์อยู่พระอนุรุทธะที่เป็นเลิศทางที่พระเจ้าจักขุนะก็คือเห็นขณะในการที่พระองค์เนี่ยเข้าฌานออกจากฌานแล้วก็ขณะจิตปรินิพพานนะตามเห็นได้นะพระอนุรุทธะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะในตอนนั้นแต่ตอนท่านออกบวชอ่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ไหมตอนออกบวชจำตอนท่านออกบวชได้ไหมตอนออกบวชเนี่ยท่านมีบุญมากนะมีบุญมากแล้วก็เป็นคือเป็นเจ้าชายอ่ะใช่ไหมเป็นเจ้าชายพระอนุทก็เป็นเจ้าชายแต่พระอนุทันนี่เป็นเจ้าชายก็เจ้าชายมีพี่ชายจำเรื่องขนมปูเวได้ไหมขนมไม่มีนะอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมากเลยนะเจ้าแล้วก็อยู่ในตระกูลกษัตริย์นะแล้วก็แม่ก็เลี้ยงดีรักมากใช่ไหมให้ในชีวิตนี้ไม่เคยประสบคำว่าไม่มีเลยโอ้โหดีไหมแหมพระอาจารย์เสกสรรก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยนะเอ้มีทุกอย่างวะจ๊ะมีทุกอย่างนะนะบางทีเราก็อยากจะมีบุญกันบ้างนะมันก็คงจะดีนะสมมติว่าตอนนี้จำเป็นต้องใช้เงินอย่างนี้มันไม่มีนะเทวดาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ๆก็เข้ามาในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดมาในซองเลยจ้ะนะเหมือนพระอนุรุทธะใช่ไหมแล้วพระอนุรุทธะนี่ตอนเป็นเด็กอ่ะนะตอนเป็นเด็กนี่ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พนันกับเพื่อนว่าใครแพ้ก็จะต้องเอาขนมมาให้กินไงนะก็ได้ทุกครั้งอ่ะแม่ตามใจมีครั้งหนึ่งแม่อยากจะสอนแม่อยากสอนว่าให้รู้จักคำว่าไม่มีบ้างนะเดี๋ยวจะมีตลอดแม่ก็เลยใส่จานเปล่ามาแล้วฝาปิดใช่ไหมเอามาให้พระอนุทะก็เอามาให้เสร็จปุ๊บก็เป็นไงกินเสร็จอร่อยสินะทำไมอร่อยเพราะโอ้โหคือเขาถามก่อนว่าไอ้ที่แม่มาให้เนี่ยเรียกขนมอะไรคือไม่รู้จักคำว่าไม่มีเพราะแม่บอกว่าอ่ะขนมไม่มีลูกนะก็เลยชื่อว่าอะไรคิดว่าขนมเนี่ยชื่อขนมไม่มีนะคิดว่าชื่อขนมไม่มีพอคิดว่าชื่อขนมไม่มีปุ๊บแม่ก็คิดว่าในเนี่ยมันไม่มีนะพอลูกเอาไปแล้วเสร็จว่าเปิดจะกินมีเฉยเลยนะมีแล้วก็คือเทวดาเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจทนไม่ไหวต้องเอาขนมไม่มีมาต้องเอาขนมอาหารทิพย์เนี่ยมาให้พอเจ้าชายนุทะกินเข้าไปแล้วเป็นไงกินกับเพื่อนแล้วอะอร่อยเลยใช่ไหมร้องไห้นะแต่อร่อยแล้วทำร้องไห้ทำไมร้องไห้ร้องไห้เลยร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยคิดว่าแม่ไม่รักเอาทำไมคิดว่าแม่ไม่รักโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยได้กินขนมไม่มีในครั้งแรกเลยขนมที่อร่อยสุดๆขนาดเนี้ยนี่ถ้าแม่รักเรานะแม่ต้องให้กินตั้งแต่โอ้โหครั้งก่อนๆแล้วเนี่ยนี่เก็บไว้ตั้งนานทำไมไม่ให้กินโอ้โหร้องห่มร้องไห้ขนาดนั้นนะเนี่ยดูความเป็นเด็กเนาะแล้วก็เป็นความที่ไม่ได้ประสบความไม่มีมาก่อนนะโอ้โหถ้าเป็นพระอาจารย์เสกสรรแค่ได้กินก็ดีแล้วนะได้กินก็ดีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่เจ้าชายนุทะเนี่ยก็คือท่านก็อยู่ในตระกูลที่ไม่ได้ลำบากมาเป็นเจ้าชายแล้วตอนท่านที่ตัดสินใจออกบวชคือท่านไม่อยากทำนานะตอนนั้นกษัตริย์ก็มีก็เป็นเจ้าที่นาตระกูลกษัตริย์ใช่ไหมก็จะมีอะไรอะพระธาตุบริวารก็ทำนาทำเกษตรกรรมไปในภาวะที่บ้านเมืองไม่มีสงครามนะก็มีที่นาทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเสด็จกับกบิลพัสดุ์อ่ะเจ้าชายต่างๆก็ต่างออกบวชกันก็มาคุยกันในบ้านว่าเอ๊ะบ้านเราก็ต้องส่งคนลูกออกบวชนะตอนแรกพี่จะบวชก่อนแล้วก็พี่ก็คุยกับน้องนะคุยกับเจ้าชายนุทาบอกเนี่ยพี่จะบวชเนี่ยเธอต้องต่อไปเธอต้องดูแลการงานนะดูแลทำเรื่องของนากิจการของบ้านเนี่ยดูแลเรื่องนานะเป็นกษัตริย์จริงๆก็เรื่องของการปกครองการลบนะแต่ว่าก็คือต้องดูแลคือพอมีดูแลไพ่พลน่ะมันก็จะมีที่นามีต่างๆต้องทำนะทีเนี้ยก็เจ้าชายนุทาก็ปกติก็เล่นอย่างเดียวอะนะเล่นอย่างเดียวมีขนมไม่มีไม่วันไหนไม่มีขนมก็มันต้องมีอะนะไม่รู้จักคำว่าไม่มีก็ถามพี่บอกเอ้พี่ไอการทำไร่ไถนานี่มันต้องการทำเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยมันต้องทำไง
ต้องดูเขาทำอะไรบ้าง

ขาบอกโอ้มันต้องมีการหว่านการไถการโอ้ยขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยเจ้าชายโนทัพโอ้อย่างงี้ปวดหัวไม่น่าทํานะงั้นข้าพเจ้าขอไปบรรพชาแทนพี่แล้วกันนะพี่ดูข้าพเจ้าไปบรรพชาเนี่ยนะพอคราวหลังก็ไปออกบวชนะออกบวชท่านก็เป็นเจ้าชายใสๆไงนะแล้วก็บรรลุธรรมอ่ะออกบวชตั้งแต่เด็กบรรลุธรรมไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมสตรีบรรลุเป็นอรหันต์แล้วท่านเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงนะเจ้าชายโนทัศน์เนี่ยไม่ใช่เจ้าชายแล้วบวชแล้วเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงว่าห้ามภิกษุนะนั่งในที่รับร่วมกับสตรี2ต่อ2อย่างเงี้ยนะนั่ง2คนไม่ได้ครับเพราะเหตุว่าตอนนั้นท่านบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็ท่านก็เดินทางนะจาริกระหว่างเมืองไปเสร็จปุ๊บก็ไปขอเข้าพักบ้านของสตรีคนหนึ่งนะบ้านของสตรีคนหนึ่งทีนี้ก็บ้านนั้นก็มีปกติมันจะมีเวลาพักไปพักจะมีโรงนานะหรือไม่ก็เป็นถ้าเป็นสถานที่ทำงานอ่ะเป็นเหมือนกับมีเหมือนโรงเลี้ยงสัตว์โรงนาโรงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือว่าโรงปั้นหม้อบ้านช่างปั้นหม้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่เนี่ยว่างๆเนี่ยก็ไปคราวนี้ในวันนั้นมันมีนักบวชอื่นเนี่ยเขามาขอพักในบ้านเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นละนะทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นพระนุทานแล้วรู้สึกชอบนะเลยบอกงั้นท่านพระคุณเจ้าเนี่ยนะสถานที่ตรงเนี้ยมีพระมาพักแล้วนิมนต์พระคุณเจ้ามาพักในบ้านดิฉันเถอะให้เข้าบ้านเลยนะไปพักในห้องเลยนะแล้วพอเข้าไปเสร็จผู้หญิงนั้นก็แสดงอาการยั่วยวนถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะแต่ว่าพระอนุทาเป็นไงฮะท่านเป็นพระหันแล้วไงนะเป็นพระหันแล้วท่านก็ไม่มีอะไรก็แสดงธรรมโปรดนู่นนี่นั่นจนผู้หญิงเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก้มลงกราบนะความทราบถึงพระสัมมาเจ้าพระสัมมาเจ้าเลยตำหนินะแล้วบอกห้ามนะให้ภิกษุนั่งในที่รับคือที่ที่รับหูกับรับตานะรับหูคือไม่ได้ยินรับตาคือมองไม่เห็น2ต่อ2ไม่ได้แค่นั่งเฉยๆนะไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตีนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนั่งด้วย2ต่อ2แล้วเนี่ยเป็นอาบัติละนะท่านห้ามเพราะป้องกันเหตุไม่ดีหลายๆอย่างพระนุรัตอนุรุทธะท่านบวชตั้งแต่หนุ่มอ่ะไม่มีประสบการณ์อะไรไงใช่มั้ยไม่รู้อะไรก็ทําแต่พอภายหลังเห็นมั้ยการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปจนกระทั่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ที่ในสถานที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านพระอนุทะท่านก็เป็นคนบอกพระอนนท์นะบอกอาโสอานนท์จงไปแจ้งแก่เจ้ามันละเถิดว่าพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็บอกให้พระนนท์ไปแจ้งนะเจ้ามันละนะไปแจ้งนะก็จะเห็นนะโอ้ถ้าเราได้อ่านอสิติต่างๆนะเจ้าชายที่ออกบวชตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะนะมีประสบการณ์ทีนี้พอไปแจ้งเจ้ามันละแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะไปแจ้งเจ้ามันละพอไปแจ้งแล้วเนี่ยก็เกิดในการอัญเชิญพระศพนะของพระสัมมาเจ้าเนี่ยนะก็คือเหล่ามลกษัตริย์ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธสรีระไปปฏิสถานณมกุฏพันธนะเจดีย์เพื่อเตรียมการถวายนะก็จะอัญเชิญและอัญเชิญพระพุทธสรีระของพระองค์เนี่ยจะไปเตรียมการถวายนะแต่ว่าเตรียมการถวายก่อนจะถวายเพลิงนั้นนะพอไปแจ้งเสร็จอ่ะก็เหมือนกับมีการจัดการขับร้องประโคมดนตรีอ่ะนะเหมือนงานศพบ้านเราปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรมีปี่พาทย์มโหรีนะไม่รู้แถวกรุงเทพยังมีหรือเปล่านะไชนาทนี่ก็คือจะมีพองานศพก็ก่อนพระจะสวดจะมีวงดนตรีปี่พาทย์มโหรีอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยทีนี้ก็เจ้ามลก็มีการอย่างเงี้ยจัดนะจัดงานนะจัดงานก็ว่าเอาวันนี้ยังไม่เผาไปแจ้งเสร็จบอกวันนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือวันนี้ยังไม่เผาก่อนนะวันนี้ยังไม่เผาก่อนทำการมีเสียงแต่เสียงนู้นเสียงประโคมดนตรีต่างๆนะจนผ่านไป7วันนะนะผ่านไป7วันคือวันนี้ยังไม่เผาวันนี้ยังเผาวันนี้ไม่เผาไปเรื่อยนะผ่านไป7วันนะพอแรม8ค่ำนะวันแรม8ค่ำเดือน6นะก็จะทำการอัญเชิญพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไป

ที่มกุฏปัฏฐนเจดีย์ตอนแรกจะไปอีกทางนึงจะอัญเชิญไปทางนึงพออัญเชิญจะไปทางนึงก็เคลื่อนพุทธศิลาไม่ไปขยับไม่ไปเอาทำไมไม่ไปก็สงสัยเลยถามพระอนุรุทธะพระคุณเจ้าอนุรุทธะทำไมข้าพเจ้าปรารถนาจะเอาพระพุทธศิลาออกไปทางเนี้ยทำไมไม่ไปขยับไม่ได้ไปไม่ได้พระอนุรุทธะก็บอกว่าอ๋อเทวดาทั้งหลายมีใจไม่ตรงกับตั้งใจไว้ไม่ตรงกับท่าน เทวดาบอกอยากไปทางนี้แต่ท่านเจ้ามัลละเนี่ยอยากไปทางนี้นะตกลงก็ต้องหารือกันสิว่าจะเอาตามเทวดาหรือเจ้ามัลละใครยอมเทวดากับเจ้ามัลละใครยอมนะเจ้ามัลละยอมนะพระเจ้ามัลละบอกพระอนุทะพระอนุทะบอกอ๋อเทวดาประสงค์จะให้ท่านน่ะนำพุทธศิลาไปที่มกุฏพัฒนเจดีย์นะเอาไปตรงนั้นคือมกุฏพัฒนเจดีย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอยู่เดิมแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปอ่านข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยมาสร้างแต่ความจริงก็คือมันเป็นสถานที่เดิมชื่อมกุฏพัฒนเจดีย์แล้วพระเจ้าอโศกเนี่ยก็มาสร้างเจดีย์ครอบไว้นะลักษณะนั้นมาสร้างเจดีย์เพราะเดิมเนี่ยถูกใช้เป็นจิตรกรในการเรียกว่าถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสมณเจ้าอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะโดยชื่อมันจะมีว่าเจ้ามัลละเอาไว้ทำอะไรนะก็เดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมชื่อนี้นะทีนี้พอตกลงกันเรียบร้อยว่าเจ้ามัลละบอกงั้นเอาตามเทวดาแล้วกันบอกเทวดาจะไปทำงั้นเอาตามเทวดาบอกเอาตามเทวดาเคลื่อนไปทางก็ไปพระศิลาก็ไปนะทีนี้พอเคลื่อนพุทธศิลาไปแล้วนะพุทธศิลาของพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยก็เราจำได้ไหมว่าในมหาปรินิพพานสูตรพระอาจารย์เคยเล่าแล้วว่าพระสัมมาเจ้าเนี่ยคุยอะไรกับพระอานนท์บ้างอ่ะพระอานนท์ถามอ่ะนะพระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะตอนจะให้จัดการพระบรมศพของพระองค์อย่างไรใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าตอบว่าไงพระเจ้าตอบว่าอานนท์ก็ให้จัดการแบบพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ถามพุทธเจ้าว่าให้ทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเรื่องนี้นะเดี๋ยวให้โยมเขาจัดการนะแต่ว่าก็บอกวิธีการนะทีนี้พอจะอัญเชิญพระศิริระขึ้นวางที่มกุฏพัฒนเจดีย์นั้นน่ะก็ต้องส่งน้ำก่อนเนี่ยส่งน้ำพุทธศิลาใช่ไหมแล้วก็ทำไงทำตามธรรมเนียมของเจ้าจักรพรรดิคือเอาผ้าไหมนะเอาผ้าไหมเนี่ยพันกาย1ชั้นแล้วก็เอาสำลีพัน1ชั้นนะซึ่งก็ต้องชุบน้ำหอมด้วยนะทำอย่างเงี้ยสลับไปผ้าไหมกับสำลีพันสลับไปจนใกล้รวมทั้งผ้าไหมและสำลีพันชั้นนะพันชั้นมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะลองนึกภาพอะว่าห่อผ้าพันซ้อนกันนะพันหนึ่งกับมีสำลีนะมีสำลีแล้วก็เอาไปวางในรางเหล็กอะนะเนี่ยก็ตอนถ้าของเราก็บรรจุหีบนะนี่เขาใช้ภาษาที่แบบชาวบ้านเข้าใจนะบรรจุหีบก็คือเอาใส่ไปในโรงอ่ะนะถ้าของพุทธเจ้าก็คืออัญเชิญพุทธศิระลงประดิษฐานในรางเหล็กนะทำเป็นรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันหอมนะแล้วก็ปิดฝารางเหล็กอย่างมิดชิดคือใส่แล้วมองไม่เห็นละนะปิดฝายางรางเหล็กอย่างมิดชิดเพื่อเตรียมที่จะถวายพระเพลิงไงนะทีนี้นะดูความเหตุที่เกิดขึ้นนะเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะจะถวายพระเพลิงเนี่ยนะพอพร้อมแล้วทำทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะถวายเพลิงเนี่ยก็ต้องมีพวกเจ้ามัลละที่ถูกคัดเลือกเนี่ยอาบน้ำสยายผมต่างๆอย่างดีนะก็จะไปจุดเพลิง4ทิศพอไปจุดปุ๊บเนี่ยไฟไม่ติดนะไฟไม่ติด

เนื่องจากว่าทำไมมันไม่ติดเนื่องจากว่ารอนะรอพระมหากัสสปะเอ้าแล้วไม่รอมันไม่ติดรอนี่ถ้าคือเจ้ามัลละเขาไม่รอนะเขาก็จะจุดไงก็ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีใครรอเพราะก็บอกอ้าวครบแล้วจำมาหัวละศพอะไรต่างๆแล้วได้ว่าได้เวลาแล้วเอามาทีนี้ในระหว่างทางนั้นน่ะพระมหากัสสปะก็เดินทางไกลนะเดินทางไกลนะมาจากเมืองกรุงปาวานุ่นนะมาไกลแล้วก็มีพระในขบวนติดตามเนี่ย500เดินทางมานะซึ่งในความเป็นจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็ปลงอายุสังขารเนี่ยก่อนหน้านี้3เดือนใช่มั้ยบอกแล้วตั้งแต่เพ็ญเดือน3ของปีนั้นแหละนะของปีปฏิพานนั้นแหละนะปลงอายุสังขารแล้วว่าเดี๋ยวอีก3เดือนจะปฏิพานนะแต่ว่าข่าวมันส่งไลน์แบบเดี๋ยวนี้มั้ยเดี๋ยวนี้มันผู้ทรงปองอายุสังขารแล้วนะส่งไลน์ส่งอีเมลแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะพอมันปองอายุสังขารตอนนั้นก็อยู่กับพระอานนท์อ่ะนะแล้วก็ภิกษุในเมืองนั้นนะในวัดชีก็ค่อยๆกระจายข่าวไปกระจายข่าวเสร็จท่านก็เดินทางมานะเดินทางมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ทันถึงนะผู้ทรงนิพพานแล้วนะเข้าวันที่7วันจะครบ8แล้วนะก็มาถึงพอมาถึงก่อนหน้านั้นน่ะก็มีการถวายพระเพลิงนะพอถวายพระเพลิงเสร็จไม่ติดนะจุดไม่ติดแต่พอพระมหากัสสปะมาถึงนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรจุดไม่ติดนะแค่บอกว่าการถวายเพลิงนั้นจุดไม่ติดนะจุดไม่ติดแล้วก็พระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาพอมาถึงแล้วก็เวียนกระทำประทักษิณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่าเวียนซ้ายหรือเวียนขวาแต่ปกติกระทำประทักษิณนี่เวียนซ้ายหรือเวียนขวาเวียนขวาใช่ไหมเวลาเราทำความเคารพสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเวียนขวาเราไปเวียนงานบวชเนี่ยเราก็เวียนขวาใช่ไหมการแสดงความเคารพอ่ะนะก็คือกระทำประทักษิณเวียนขวา3รอบแต่พอปรินิพพานเนี่ยที่สงสัยเพราะว่าบ้านเราเวลางานศพเราเวียนซ้ายเวลาเอาศพเวียนเมนอ่ะนะแต่ก็คงไม่ใช่การถวายสักการะเมนนะอาจจะเวียนซ้ายก็ว่าไปก็เลยไม่รู้เอ๊ะธรรมเนียมเวียนซ้ายมันมาจากไหนนะอย่าก็ต้องไปค้นหรืออาจจะเป็นประเพณีอะไรพื้นฐานไปแต่ว่าของพระมหากัสสปะมาถึงก็กระทำประทักษิณพอกระทำประทักษิณเสร็จปุ๊บกราบพุทธศิริในคัมภีร์บางเล่มก็บอกว่าเท้าของพุทธเจ้าเนี่ยนะพระบาทของพุทธเจ้าเนี่ยออกมานอกเมื่อกี้ปิดหีบแล้วใช่ไหมปิดหีบแล้วเท้าของพุทธองค์เนี่ยออกมานอกหีบเหล็กนะแล้วก็ทำให้พระมหากัสสปะเนี่ยกราบลงได้นะถวายขอเข้ามาเขาเรียกขอเข้ามากราบลงได้พอขอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ไฟติดเองเลยนะเหตุอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่ไฟติดเองนะไฟติดเอง ทีนี้นี่เล่าไปแล้วนะกระทำพักที่ศีลประคองอัญชลีกระทำการเคารพอย่างสูงสุดก็คือท่านตอนท่านเวียนท่านไปกำหนดดูว่าเท้าอยู่ทางไหนพระบาทพระองค์อยู่ทางไหนนะพระองค์ไปทางไหนพออยู่ทางนั้นเสร็จแล้วก็รู้แล้วก็ทำความถวายความเคารพถวายสักการะกราบลง ทีนี้ก็มาพูดถึงในประเด็นของสถานที่สำคัญนะขยายความตรงมกุฏบัทระเจดีนะอีกนิดนึงว่า ที่มกุฏบัทระเจดีนั้นน่ะเดิมเนี่ยมันเป็นสถานที่ประดับมงกุฎของพวกเจ้ามัลละคือตรงนั้นน่ะมกุฎพระนครเจดีย์คือความตั้งใจเดิมของเจ้ามัลละเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าตรงนั้นน่ะนะตรงมกุฎพระนครเจดีย์เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่ว่ามาคืออะไรคือเคลื่อนไม่ไปแล้วก็ถามมนุษย์ท้ามนุษย์ท้าบอกเทวดา

ราชาพิเศษของพวกเจ้ามันละนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นโบราณสถานนะเป็นอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะแล้วก็เป็นสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของเจ้ามันละที่อุทิศสถานที่สำคัญของราชวงศ์เพื่อได้ใช้ในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระทวนนิดนึงอยู่แคว้นไหนกุสินารานะปรินิพพานน่ะอยู่กุสินารานะอยู่เมืองกุสินารากรุงกุสินาราแคว้นมัลละกรุงกุสินาราแคว้นมัลละนะนะทีนี้เหตุอัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงเมื่อกี้ก็ทวนว่าเจ้ามัลละจุดเพลิงไม่ติดเนาะที่จุดไม่ติดก็เล่าไปแล้วทีนี้ว่าจุดไม่ติดนั้นน่ะทำไมจุดไม่ติดในพระไตรปิฎกที่เล่ามาเนี่ยพระไตรปิฎกไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าที่จุดไม่ติดเนี่ยเพราะอะไรแต่ในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์คือคัมภีร์ที่ขยายความจากพระไตรปิฎกนะท่านบอกไว้ว่าพวกเทวดาเอ้าขออภัยในพระไตรปิฎกบอกว่าเทวดานะเทวดาเนี่ยประสงค์นะเทวดาเนี่ยมีความประสงค์จะให้จุดไม่ติดเนี่ยเพราะประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาก่อนบอกแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าแล้วทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงให้รอพระมหากัสสปะนะพระไตรปิฎกบอกไว้แค่นี้บอกว่าที่เจ้ามัลละตัวแทนของเจ้ามัลละไปถวายพระเพลิงเนี่ยแล้วไฟไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเทวดาเนี่ยอธิษฐานจิตต่างอธิษฐานจิตยับยั้งว่าไม่ให้ไฟติดนะไม่ให้ไฟติดเพราะว่าจะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาพุทธเจ้าก่อนมาถึงก่อนมาถวายบังคมพระสรีระของพระสัมมาเจ้าก่อนนะบอกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ทีนี้ในอรรถกถาจารย์เนี่ยท่านขยายความต่อนะท่านบอกทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงมาอธิษฐานจิตไม่ให้ไฟติดก็เป็นเพราะว่าเทวดาเหล่านี้เดิมเคยเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะนะพระมหากัสสปะมีลูกศิษย์เยอะนะตัวเองยังไม่ตายอ่ะยังไม่มรณภาพลูกศิษย์มรณภาพก็เป็นเทวดา นั่นนะเป็นเทวดาแล้วก็เกือบหมื่นองค์อ่ะเทวดาหมื่นองค์อ่ะมาอยู่แล้วอธิษฐานจิตอย่าติดนะอย่าติดนะด้วยฤทธิ์เรียกว่าฤทธิ์ของเทวดานะฤทธิ์ของเทวดาแหมดีไหมเราไม่มีถ้ามีเทวดาแบบว่าโอ้เมตตานะเอ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ทำอย่างนี้นะอยากนึกเอาอยากจะได้อย่างนี้เทวดาเอาบันดาลช่วยนะแหมมันก็คงจะไม่ได้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะนะแต่เราก็มีตัวช่วยนิดหน่อยนะอย่างมีอะไรปู่เทวดานะเรามีราชเหล็กใช่ไหมมีราชเหล็กนะสองรุ่นแล้วนะถ้าจริงจะว่าจริงๆก็3รุ่นจริงๆก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า3รุ่นก็คือตั้งแต่ตอนสร้างของพี่ถาวรใช่ไหมพอพี่ถาวรนั่นเสียชีวิตไปก็มอบให้นะแล้วเราก็มาเป็นพระราชเหล็กงานกฐินเนาะงานกฐินมาเข้ากรอบหลวงพ่อไงงานกฐินเสร็จแล้วก็พออีกครั้งหนึ่งก็งาน 30,000 30,000 40,000 วัตต์เนาะใช่ไหมครั้งที่2นะก็มีรุ่นอย่างเงี้ยนะก็ตัวช่วยนะแผ่เมตตาได้ถึงปู่เทวดานะใครอยากดูว่าเป็นยังไงก็ไปลองหาดูแล้วกันนะแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือกำลังบุญเราต้องมีนะกำลังบุญเราต้องมีนะส่วนเพลิงติดขึ้นเองนะเพลิงติดขึ้นเองนั้นก็เป็นเหตุที่คือมันหมดเหตุแห่งการรอแล้วแล้วเขาก็ถือว่าเป็นไฟที่แบบว่าเกิดด้วยไฟทิพย์นะแล้วก็พอไฟติดขึ้นเองแล้วอ่ะไฟก็ดับเองนะไฟที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้าดับเองแต่ว่าดับด้วยน้ำนะดับด้วยน้ำที่ไหลมาจากเหมือนมีท่อทิพย์มาจากอากาศไหลมานะมันจะเหมือนฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นท่อทิพย์มันน้ำดับนะ
ถ้าฝนตกก็ตกเฉพาะจุดนะ

เออก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันท่อทิพย์นะถ้านึกออกต้องเป็นไงถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องเป็นการบ้านนั่งสมาธิให้เข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะพอเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็ไปเรียนกับติวเตอร์นะเป็นลำดับเป็นลำดับไปละไปดูสิเป็นยังไงท่อทิพย์อะไรเงี้ยนะก็เหมือนตอนประสูตรนะประสูตรก็มีท่อน้ำใช่ไหมน้ำอุ่นน้ำเย็นล้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็มีอีกนะมีความอัศจรรย์ไอตอนถวายพระเพลิงพุทธศิลาเนี่ยนะก็มีอีกก็คือว่าพอไฟติดแล้วอ่ะเราเห็นไฟข้างนอกลุกเนาะไฟข้างในเนี่ยจะรู้ไหมว่าข้างในติดไหมเราไม่รู้เราก็นึกว่าติดทั้งกองอะไรต่างๆนะแต่พอไฟมอดไฟดับแล้วอ่ะพอไปแกะนะศิลาพุทธองค์ผ้าที่พันกายพระศิลาพุทธองค์น่ะผ้าไม่เฉพาะชั้นนอกนะกับชั้นในสุดชั้นนอกสุดกับชั้นในสุดที่ติดกับศิลาของพุทธองค์แล้วชั้นอื่นที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยที่พันไว้เป็นพันทับไปพันรอบอ่ะพันชิ้นน่ะนะตรงกลางไม่ไหม้นะไม่แค่ที่ติดกับพระวรกายกับที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ข้างในพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไม่มีขม่าวใดๆนะไม่มีขม่าวใดๆมีแต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุสันฐานต่างๆนะก็พอเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เจ้ามาละที่กุศลาเขาเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ก็ถ้าเป็นเราเก็บไหมเก็บนะแล้วก็โอ้โหของมีค่าก็เหมือนเราเมื่อก่อนไม่มีรูปถ่ายอ่ะพ่อแม่เราเสียชีวิตเราก็เป็นไงเก็บอัฐิใช่ไหมเก็บอัฐิเนาะไว้บูชาไว้นึกถึงพระข้าหลังมีรูปก็เอาเก็บรูปแล้วกันเอาอัฐิไปลอยไปต่างๆก็ว่ากันไปนะโยมพ่อโยมแม่พระอาจารย์ยังเก็บฟันโยมตาไว้อยู่เลยนะมีฟันเลี่ยมทองนะฟันเลี่ยมทองกลับบ้านไปทีก็มีอัฐิมาวางแล้วก็พิจารณาบังสุกุลนึกถึงอย่างนี้นะทีนี้ของพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็เจ้ามันละมีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้ามากอ่ะมากเลยนะก็อยากจะเก็บไว้ถูกไหมพอเก็บไว้ปุ๊บเป็นไงถ้าเราเป็นพระราชาคนอื่นน่ะเราอยากได้ไหมอยากได้ไหมเราไม่ใช่พระราชาเราอยากได้เลยใช่ไหมนะนี่พวกเจ้ามัลละเนี่ยท่านก็มีพระบรมสารีริกธาตุมากใช่ไหมล่ะตรงนั้นน่ะแต่ทีนี้ข่าวก็รู้ไปถึงเมืองอื่นมีคน ยกทัพมาทั้ง7เมืองอ่ะต้องมาแบ่งออกเป็น8ส่วนนะนำโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะยกทัพมาคือตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานน่ะพระอานนท์ท่านท้วงติงพุทธเจ้าท่านตักท้วงอย่ามาเลยพุทธเจ้าทำไมต้องมาปรินิพพานที่กุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนนะพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้กุสินารานี่ไม่ใช่เมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนหรอกต้องถ้าย้อนกลับไประลึกชาติอดีตชาติกลับไปเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่พระเจ้าจักรพรรดิประทับเนี่ยแล้วก็พูดขยายความตรงนี้นะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งพระสูตรได้เลยนะในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นแหละแยกมาเป็นอีกพระสูตรหนึ่งพูดถึงเนี่ยเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเอาไว้หนึ่งสูตรได้เลยนะพูดถึงเมืองกุสินาราเนี่ยที่ไม่ใช่เมืองเล็กแต่ในอดีตนะแต่ว่าในปัจจุบันนะที่พระพุทธองค์ไปประทับปรินิพพานตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะไม่ใช่เมืองใหญ่เพราะเหตุที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นั่นแหละมันจึงเกิดอะไรมันจึงเกิดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้โดยกระจายออกไปหลายๆที่นะแล้วก็ไม่นองเลือดมากนะก็คืออะไรก็คือว่าเอาถ้าอยู่มคธถ้าพระองค์ปรินิพพานที่แคว้นมคธตอนนั้นน่ะพระเจ้าชาติศัตรูอ่ะอยู่แล้วก็มคธนี่เพิ่งลบกับชนะวัชีมานะปราบวัชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นก็โกศลก็เป็นไงพระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็เสียชีวิตแล้วนะโดนเรียกว่ารัฐประหารนะโดนทำโดนยึดอำนาจโดนพระเจ้าวิฑูรภะยึดใช่ไหมแล้วพระเจ้าวิฑูรภะเข้มแข็งไหมตอนนั้นวิฑูรภะก็เป็นไง

ฆ่าตระกูลของเจ้าสักกะแคว้นสักกะหมดนะไปฆ่าเสร็จตัวเองก็ทหารกับตัวเองก็เป็นไงมานอนริมน้ำน้ำก็พัดตายไปอีกนะอ้าวก็เลยโกศลจากแคว้นใหญ่ที่สู้กับมคธกลายเป็นไม่มีอะไรละนะถ้าพระเจ้าไปปรินิพานที่มคธนี่นะโอ้โหไม่มีใครได้พระธาตุเดียวท่าทางอ่ะได้แต่แคว้นมคธอ่ะนะแต่ก็ในเรื่องราวตรงนี้ภายหลังก็จะมีการแบ่งออกเป็น8ส่วนคนแบ่งคือโทนะพราหมณ์นะโทนะพราหมณ์มาแบ่งนะแต่พอแบ่งก็มีแอบแฮปไว้หน่อยแฮปเกี่ยวแก้วไว้ในมวยผมนะแต่ก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นทีนี้ก็เรารู้แล้วว่าเอาละวันอัฐมีบูชานั้นน่ะเป็นวันที่เรานึกถึงเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพานนะไปพุทธปรินิพานเนี่ยวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หลังจากนั้นวันพระถัดไปคือแรม8ค่ำเดือน6นะแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่ถวายพระเพลิงสรีระพระสัมมาเจ้าแต่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตอนประสูติก็นึกถึงได้เหมือนกันพอประสูติแล้วนะในแรม8ค่ำถัดมาก็เป็นวันที่พุทธมารดาท่านสวรรคตนะกับดุสิตไปเป็นท้าวสัตดุสิตตอนตรัสรู้ก็ประทับใต้ต้นพระสีมาโพครบ7วันนะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ตอนปรินิพานก็เนี่ยถวายพระเพลิงสรีระนะก็เป็นวันที่นึกถึงทีนี้พอเรานึกถึงอ่ะเวลานึกถึงเนี่ยนี่เราทำการสักการะบูชาด้วยเอบิสบูชาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระเถราจารย์นักปราชญ์ในการก่อนเนี่ยท่านพูดถึงการบูชาเหล่านี้นะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าการบูชาเนี่ยคือมีการบูชาร่างกับบูชารอยนะปัจจุบันอาจจะเพิ่มคำว่าบูชารูปบูชาร่างบูชารอยเพราะมีรูปตั้งรูปบูชาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายุคพุทธกาลก็ยุคอดีตมาที่ไม่มีรูปหรืออาจจะใช้ภาพวาดก็มีนะบูชาร่างนะบูชาร่างแล้วก็บูชารอยอย่างเงี้ยทีนี้บูชาร่างก็อย่างที่เรานึกถึงนะว่าอ้าวเราเอามานึกถึงพุทธเจ้าถวายสักการะบูชาพระสัมมาเจ้าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้านะนึกถึงท่านละทีนี้สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือบูชารอยก็คืออะไรก็คือท่านเคยทำอย่างไรท่านเคยสั่งสอนเคยอบรมไว้อย่างไรก็นึกถึงและทำตามท่านนะเหมือนสมมุติว่าอย่างบิดามารดาของเรานะท่านละอัตภาพไปนะละอัตภาพไปแล้วเราก็นึกถึงท่านว่าอ๋อเรื่องนี้พ่อเคยสอนไว้อย่างนี้นะเรื่องนี้แม่เคยสอนไว้อย่างนี้นะแล้วเราทำตามท่านนะเราทำตามท่านนึกถึงท่านแล้วก็ทำตามท่านอย่างนี้เรียกว่าบูชารอยนะบูชารอยท่านนะอะไรที่ท่านทำไว้เป็นความดีแล้วก็รักษาความดีของท่านสืบตระกูลท่านไว้นะเป็นการบูชารอยท่านเช่นท่านบอกว่าโอ้ถ้าตระกูลนี้เหรอไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะเหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะปัจจุบันไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะครูเขาคุยกันนะครูอ๋อถ้าลูกเธอลูกใครชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพอบอกชื่อพ่อชื่อแม่ปุ๊บโอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงบ้านนี้เก่งทั้งตระกูลอะไรเงี้ยนะว่ากันไปอย่างเงี้ยนะแล้วอะไรที่เป็นความดีที่พ่อแม่เคยสอนเคยบอกเราทำเรารักษาไว้อย่างนี้เรียกว่าบูชารอยท่านไม่หายไปไหนนะส่วนบูชารูปบูชาร่างข้าวของที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายท่านอัฐิท่านมาวางเอารูปมาวางแล้วก็ทำการบูชานะของพระสัมมาเจ้าเราเนี่ยก็อัฐมีบูชาก็มีตั้งพระพุทธรูปใช่ไหมนี่เรียกว่าบูชารูปนะบูชารูปหรือบูชาร่างนะเพราะถ้าเรามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วางนี่ก็เรียกว่าบูชาร่างเลยนะแต่ที่ต้องทำคือบูชารอยนะบูชารอยนี่คือท่านบอกไว้ยังไงท่านสั่งไว้ยังไงนะสืบกันมาตั้ง 2,500 กว่าปีจนถึงเรานะนั่นแหละ
แล้วก็อย่างที่

ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นว่าพุทธเจ้าท่านก็ในวันที่ท่านปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีระของพุทธองค์สิ่งที่ควรนึกธรรมะที่ควรนึกเลยก็คือไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์วันปรินิพพานนี้ต้องนึกถึงไตรลักษณ์อย่างมากแล้วก็วันที่ถวายอัฐิมีบูชาก็ยิ่งก็ต้องนึกถึงไตรลักษณ์นะเพราะว่าร่างของท่านน่ะสรีระของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือแต่พระธาตุนะหรือว่าถ้าชาวบ้านก็เรียกถ้าเป็นโยมคนธรรมดาก็เรียกอัฐิใช่ไหมล่ะเหลือแต่อัฐิแต่ว่าพระสมณเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุอย่างเงี้ยนะเหลือแต่สิ่งนั้นแล้วก็จะนึกได้ว่าโอ้แม้พระสมณเจ้าเนี่ยมีพุทธานุภาพมากนะมีพุทธานุภาพก็ต้องปรินิพพานนะไม่พ้นความตายนะปรินิพพานแล้วก็สรีระของพุทธองค์ที่เป็นกายมหาบุรุษนะกายมหาบุรุษที่กว่าจะได้กายนั้นมาต้องโหใช้เวลาสร้างบริวิเท่าไหร่2,000,000มหากัปนะโอ้กว่าจะได้กายนั้นมาได้มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมคำสอนที่จะพาชาวโลกพ้นทุกข์45 ปีนะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะก็ดับไปเป็นธรรมดานะเราเองก็พอเห็นสรีระพอเห็นพระบรมสารีริกธาตุของท่านก็ทำให้นึกถึงว่าเออท่านก็สอนเรื่องนี้ไว้นะสอนเรื่องนี้ไว้ว่ามันอยู่ในกฎไตรลักษณ์อะไรก็ตามถ้ายังอยู่ในวัฏสงสารนะจะอยู่ในกฎไตรลักษณ์เลยไตรลักษณ์มีอะไรบ้างจำได้ไหมไตรลักษณ์ไม่ใช่ไตรสิกขานะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ลักษณะ3ประจำวัฏฏะสงสารนะส่วนนิพพานเป็นไตรลักษณ์หรือไม่นิพพานเที่ยงไหมเที่ยงไหมนิพพานเที่ยงนะเพราะคือคำมีคำที่พระเจ้าตรัสอยู่แล้วนะนิพพานเป็นนิจจังนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขนะอันนี้ไม่มีใครเถียงนิพพานเที่ยงเนี่ยนิพพานเป็นสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขส่วนนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอันนี้เป็นข้อถกเถียงอยู่นะหลวงปู่ท่านก็พูดชัดหลวงปู่ท่านพูดชัดนิพพานเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้เป็นตัวตนแน่นอนนะในยะความหมายที่กลับกันก็คือมารมันบังคับบัญชาไม่ได้ไงนะมารบังคับไม่ได้นะส่วนอีกความเห็นหนึ่งเขาก็บอกว่านิพพานเป็นอนัตตานะข้อนี้ไม่พูดในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะเพราะว่าเคยมีคำสั่งมหาสมาคมนานมากแล้วนะว่าให้วันพกายศึกษาอภิธรรมเพิ่มเติมแล้วก็มีประโยค9อะไรให้เรียนบาลีอะไรนะจนมีเยอะแยะมากมายแล้วในนักอภิธรรมเต็มวัดที่นั่นเลยต่างนะแต่ก็เป็นข้อถกเถียงเชิงวิชาการแต่ถ้าปฏิบัติได้รู้เองนะปฏิบัติได้รู้นะแล้วก็ก่อนหน้าที่วัดจะมีเรื่องจริงๆในสายพระในสายเถรวาทอ่ะสายประเทศไทยได้เป็นสายปฏิบัติก็พูดนิพพานเป็นอัตตามานานนะแต่คราวนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นไว้แต่เรื่องนี้ไม่ถกเถียงไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่านั่งไปมากๆเดี๋ยวมันถึงเองนั่งไปนะนั่งไปทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อสรุปของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยก็คือว่าไอ้ที่มันอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยที่มันไม่ใช่นิพพานน่ะมันเป็นอะไรแล้วสอนเหมือนกันทั่วเลยก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยนะที่ต้องนึกถึงนะที่ต้องนึกถึงว่าสภาพต่างๆนะที่มันเป็นอยู่นะไม่เที่ยงนะอย่าประมาทนะกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติเราเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะกายทนอยู่สภาพเดิมได้ไหมได้ไหมทนไม่ได้นะเมื่อยก็ต้องขยับใช่ไหมมันเป็นทุกข์คือทนสภาพเดิมไม่ได้ทนได้ยากนะแล้วก็ของที่หามาได้มันก็ให้คงสภาพเดิมก็ยากถูกไหมมันต้องเสื่อมต้องสลายต้องพังต้องหาใหม่นะแล้วก็

คับบัญชาไม่ได้คำว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องนึกเมื่อมันเป็นสภาพแบบนี้เราควรจะอยู่กับมันไหมมันน่าอยู่ไหมนะน่าอยู่ไหมตายเกิดมาแล้วต้องตายไหมตายเรารู้เลยว่าเราตายแน่นะแต่พอตายแล้วไปไหนต่อตายแล้วไปไหนต่อมันไปได้หลายอย่างถูกไหมไปได้หลายอย่างพอตายคือเราไม่สามารถบางทีคือชาตินี้ทั้งชาติอ่ะเราทำอะไรจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายก็ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ทุกน้อยนะแล้วก็พออยู่ได้นะเราไม่มีอะไรที่จะต้องไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงมันจะถูกเบียดเบียนด้วยชรานะมีความอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามาเบียดเบียนไม่ทุกเรื่องอื่นก็ทุกกายเนี่ยทุกร่างกายเนี่ยมันจะบังคับอยู่เยอะนะเอาความแก่มาให้นะสุดท้ายเอาความตายมาบีบพอตายเสร็จปุ๊บมันต้องเกิดไงนะพอเกิดเสร็จปุ๊บฉันเอาแบบชาติที่แล้วได้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยก่อนฉันตายอ่ะฉันชีวิตฉันดี เกิดอีกทีฉันเอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ย มันบังคับไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวมันมีความหลากหลายมากต่างๆมากมันเลยไม่น่าอยู่นะวัฏสงสารเนี่ยแล้วกว่าจะเรียนรู้ว่ามันไม่น่าอยู่อ่ะแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติอ่ะยากไหมยากชาตินี้อ่ะเรามาเจอคำสอนพระเจ้าแบบจริงๆจังๆว่าเราจะนะตั้งใจนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติเจอตอนอายุเท่าไหร่เหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วชาติต่อไปเราจะเจอตอนไหนเนี่ยจะรับรองได้ไหมนะแล้วไอ้ที่พลาดทำผิดทำพลาดไปแล้วเนี่ยจะยังไงมันก็สั่งสมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนตนเองไว้นะเตือนตนเองไว้พอเตือนตนเองไว้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไงนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าว่าโดยธรรมะแล้วจริงๆอ่ะทำไมการมีชีวิตอยู่ถึงสำคัญเพราะมันยังได้สามารถใช้ชีวิตนี้ฝึกฝนลมตนเองจเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าคิดจะนิพพานชาตินี้ก็คือว่าง่ายๆว่าจเจริญอริยมรรคมี8จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ออกจากวัฏสงสารไปได้ลักษณะเนี้ยส่วนของเราถ้าจะไปที่สุดแห่งธรรมก็คืออะไรมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายได้ให้ตายก่อนตายถอดกายไปก่อนได้แบบปลอดภัยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยนะเราก็จะแต่เราก็บอกว่าเราเป็นนักเรียนนะเรามีครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวไปทำประกันชีวิตไว้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเราไปเองได้ก็ดีไงนะไปเองได้ก็ดีลักษณะนี้เนี่ยถามว่าถ้าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บตายเลยมาเจอหมอปุ๊บตายเลยนะพอเจ็บไข้ป่วยปุ๊บเจอหมอปุ๊บตายเลยกับอีกคนนึงมาเจอหมอปุ๊บอยู่ต่อนอนติดเตียงอีก3วันไม่ใช่3วันมันน้อยไปนอนติดเตียง3เดือนนะคนไหนดีกว่ามาปุ๊บโอ้ป่วยตายเลยกับอีกคนนึงมาปุ๊บนอนติดเตียงอีก3เดือนคนไหนดีกว่าติดเตียงดีกว่าเนาะเนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนในอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเราจะรู้นะว่าติดเตียงดีกว่าแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าแม้ถ้าติดเตียงแล้วมันต้องลำบากต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นตายซะเลยดีกว่าถูกไหมทีนี้แล้วเหตุผลอะไรที่ติดเตียงถึงดีกว่าตายเลยเนี่ยหนึ่งนะเราได้ยังมีกายมนุษย์ยังได้ใช้สร้างบุญถูกไหมแต่ประเด็นหลักที่สำคัญคือนะที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่เลยนะคือการยังมีโอกาสในการอบรมจิตฝึกฝนลมจิตให้มันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สร้างความคุ้นเคยให้จนกระทั่งว่าตายแล้วไปนิพพานได้หรือให้จิตคุ้นกับสภาวะของความผ่องใสใช่ไหมเพราะจิตนี้เป็นของเราไหมย้อนกลับมาที่คำถามเดิมที่เคยถามนะจิตใช่เราไหมอันนี้มีพระสูตรพุทธเจ้าตรัสชัดเจนนะพระสูตรรองรับอ่ะจิตไม่ใช่เรานะจิตไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยหรือมันเป็นอนัตตาเนี่ย

พราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เลยนะถ้าสั่งได้ก็หลวงพ่อก็ไม่ต้องให้ฝึกแล้วพอหลวงพ่อบอกว่าหลับตาเบาๆสบายๆเอาใจหยุดนิ่งๆนะลูกหยุดที่ศูนย์กลางกายนะแล้วก็สั่งเลยสิหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจิตแกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยนะมันหยุดให้ไหมไม่หยุดให้ต้องฝึกใช่ไหมต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมจิตนะเหมือนกันพอจะหลับตาลาโลกเหมือนคนนั้นนอนอยู่อีก3เดือนยังมีโอกาสได้เจอกันมิตรยังมีโอกาสได้ฝึกฝนลมจิตอ้าวสัมมาระหังไปนะนะอยู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะภาวนาไปนึกดวงนึกองค์พระไปให้ผ่องใสนะมีโอกาสในการฝึกฝนลมจิตอีก3เดือนนะให้จิตคุ้นกับภาวะผ่องใสสภาวะผ่องใสเพราะมันสั่งไม่ได้เลยนะแต่ว่าฝึกฝนลมได้นะลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่ต้องนึกต้องคิดนะทีนี้พอมาถึงวันอัฐิมีบูชาเราก็ต้องนึกต้องคิดเนี่ยเรื่องว่าพุทธเจ้าท่านก็นิพพานแล้วจนกระทั่งว่าถวายพระเพลิงสรีระของพระสัมมาเจ้าแล้วตอนนี้สิ่งที่เหลือให้เห็นที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์โดยตรงก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะถ้าหมดพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็คือหมดฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะหรือพูดง่ายๆก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ยังมีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่เรายังได้ยินคำสอนพุทธเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะต้องเร่งฝึกฝนอบรมจิตนะอบรมจิตเพราะจิตไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะจะเอาปุ๊บปั๊บให้ได้ตามนั้นเลยไม่ได้แต่จิตเนี่ยฝึกได้นะเพราะฉะนั้นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่คุณค่าของการมีชีวิตอยู่คือการได้ฝึกฝนอบรมจิตนี่พูดภาษาพระไตรปิฎกนะถ้าพูดภาษาครูบาอาจารย์ง่ายหยุดเป็นตัวสำเร็จนะพูดให้ง่ายของหลวงพ่ออีกมาทำการบ้านหลวงพ่อเนี่ย10ข้อนะเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยทำ10ข้อให้ดีแล้วก็เดี๋ยวใจมันจะหยุดแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคอย่างน้อยต้องได้ดวงนะถ้าได้ดวงปฐมมรรคนี่ก็คือพอจะหลับตาลาโลกเนี่ยอยู่ในกลางดวงได้ก็กับดุสิตบุรีนะคือฟังเคสสตี้เก่าๆเนี่ยกับดุสิตบุรีอย่างได้ดวงใสๆกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามอะไรอย่างนี้นะได้ดวงใสๆแต่เท่าที่ฟังเคสมานะเวลาจะหมดไปเลยเท่าที่ฟังเคสสตี้เก่าๆเคสเก่าๆมาเนี่ยพี่ๆอุบาสิกาเนี่ยนะที่เคยฟังเคสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีในพุทธดอนก่อนใช่ไหมที่คุณครูไม่อยากให้เล่านะที่ต้องไปลบทับจับศึกใช่ไหมแล้วพอลบทับจับศึกแล้วเป็นไงหล่อด้วยใช่ไหมหล่อด้วยพอหล่อด้วยก็เจ้าชู้ไงนะเจ้าชู้แล้วก็ไปฆ่าเขานะถ้ามันมีเคสที่ทำวิชาแก้โรคนะถ้าได้ดวงถ้าได้ดวงอ่ะส่วนใหญ่ในเคสที่พออดีตชาติเป็นทหารแล้วก็หล่อนะจะมาเป็นอุบาสิกาแล้วก็ป่วยนะส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเคสที่แบบว่ามาเป็นพระนะแล้วก็ประกอบกรรมเดียวกันเลยเจ้าชู้หล่อด้วยเจ้าชู้นะฆ่าเขาด้วยเนี่ยแล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายนะส่วนใหญ่ได้มาเป็นพระนะถ้าแบบว่ากรรมเดียวกันไอ้แบบเจ้าชู้แล้วก็ไปเป็นทหารพระราชาแล้วเป็นเจ้าชู้เจ้าชู้อย่างเงี้ยก็ไปฆ่าเขาแล้วก็เจ้าชู้ด้วยเนี่ยถ้าเข้าถึงพระธรรมกายจะได้มาเป็นพระนะถ้าเข้าถึงดวงเฉยๆมาเป็นผู้หญิงนะอันนี้สันนิษฐานวิทยานะพระอาจารย์สันนิษฐานเองว่าพอเข้าถึงพระธรรมกายแล้วมาได้ไปเรียนวิชาทำวิชาแก้โรคนะหรือพังไม่ดีอะไรต่างๆนะส่วนได้ดวงก็ประคองชีวิตกับดุสิตบุรีได้นะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องให้ได้ดวงนะให้ได้ดวงธรรมพยายามนั่งสมาธิฝึกกันนะพอได้ดวงแล้วก็ค่อยไปพัฒนาธรรมะต่อไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันอัฐมีบูชาเราก็นึกถึงว่าเอาละเหลือสรีระของพุทธองค์ก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วต้องเร่งปฏิบัตินะเร่งเจริญนี้บ้างมีองค์8ทำหยุดทำนิ่งนะแล้วก็ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปสู่การอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ถึงพระในตัวให้ได้ลักษณะเหล่านั้น

นะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะตอนแรกว่าจะอ้าวแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างล่ะศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราฟังกันบ่อยแล้วนะใดๆก็รู้หมดแล้วว่าง่ายๆรู้เหลือแต่ว่าจะทำกันอย่างจริงจังนะพยายามทำกันอย่างจริงวันนี้จริงๆก็โดยสาระสำคัญแล้วที่ถ้าย่อแล้วก็คือเมื่อถึงวันอาทิตย์บูชาก็อย่าประมาทเร่งอบรมจิตให้นึกถึงแล้วก็เร่งใช้ชีวิตด้วยการอบรมจิตนะให้หยุดให้นิ่งนะทำธรรมะของเราเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมในพระธรรมกายในตัวนะหรืออย่างน้อยก็ได้ดวงนะเห็นดวงใสๆเข้าถึงปฐมฌานนะเอาละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะก็ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้ดีแล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเถิด

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้าน

0: ออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยได้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตา

จะเกิดลูกในตาแหละไม่เรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก็จะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทางความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวัน

ภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้น

สมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันละเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันละแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดี

ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดกับระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลก

ไปเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

อย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบาย

อย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็น

ไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยนะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเนี่ยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนี่ก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์ใจยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆคราวนี้ดวงก็จะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนๆกันอยู่ดวงนี่ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั้นใจให้ใสบริสุทธิ์

ก็จะเชื่อมกันไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจ

ที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามิลุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถึงอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกก็อย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด

ีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดนิ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาติเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วน

อย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดี

ซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเตสาธุ
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: จ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่
1: อากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: อญอันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปชา
0: อัพยาปชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: สังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ